0: goal was, right? One was the actual doing of the project, and one was observing and evaluating the project. And what's great about the rubric is it's tailored, or it's made specifically for that group. And again, the authenticity of the evaluation. What I wanted to point out with the M4 rubric in your packets, and perhaps, I don't know if we can show them the visualizer, the criteria goes from the very beginning to the end. Preparation, I think we mentioned this in either session 3 or 4, preparation should be part of the rubric. Some of you believe that because we often just give credit to what we see as a result, but we don't think about all the work that was put behind it. So I think the preparation is evident. We can see it when we're doing the presentation, but it says it's from the beginning how the students work together. So that's a really great criteria to include. And it just goes from everything, including group work. Is everyone doing their job? Are people being lazy? You know, or are people trying to fulfill their roles and to the result? So I think that these are really quite relevant to your students, and that's what I think makes them have fun. It allows them to realize English is great. This is fun because it's more than just English. It's definitely more just than the language. So thank you for sharing this. All right. So, Ajahn Narpandish, no?
1: ค่ะก็อยากจะเรียนว่านะคะที่ท่านอาจารย์ดารัตน์และอาจารย์ประพิษนะคะจากโรงเรียนนครสวรรค์ได้นำมานำเสนอนะคะ กิจกรรมอันนี้เป็นโปรเจกต์ซึ่งอาจารย์ก็เป็นมีโปรเจกต์ใหญ่ทุกปีนะคะอาจารย์มานำเสนอทุกปีเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปแล้วนะคะว่าลักษณะนี้กิจกรรมลักษณะนี้นะคะเป็นการที่ให้ช่วยให้เด็กเนี่ยได้ทักษะนะคะได้พัฒนาทักษะหลายๆอย่างแล้วก็น่าจะตอบ ประเด็นที่คุณเดมอนพูดไว้ตั้งแต่แรก5ประเด็นได้ด้วยนะคะเพอร์เพสนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมของโปรเจกต์นี้นะคะคือเขารู้ว่าจะทำเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ relevance อันนี้แน่นอนเลยนะคะมีความเกี่ยวข้องกับเขาชีวิตเขานครพนมนครสวรรค์ก็จมน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ choices นะคะก็นักเรียนก็ได้เลือกใช่ไหมคะทั้งว่าวิธีการที่จะนำเสนอนะคะการแม้แต่รูบริกใช่ไหมคะก็ได้คุยกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้เลือกนะคะได้มีโอกาสเลือกได้คิด หัวข้อนะคะคิดเกณฑ์คิดวิธีการนำเสนอเขาก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคะ ownership ซึ่งตรงนี้ท่านอาจารย์เดมอนก็พูดแต่แรกแล้วว่าเป็นการที่ทำให้การเรียนรู้เนี่ยแข็งแรงขึ้นทำให้ส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้นนะคะอาจารย์เชก็พูดเช่นกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีกอันหนึ่งที่ทางในโปรเจกต์นะคะที่ได้เห็นกันเนี้ยคือว่าเด็กได้แสดงออกนะคะเขาได้ expose นะคะทีนี้การที่เราให้โอกาสเขาได้แสดงออกได้มีน้องม.1มานั่งดูนะคะก็นี่ก็เป็นการที่นอกจากจะมาใช้ภาษาในห้องแล้วนะคะก็ใช้ภาษาให้ในสถานที่อื่นในคอนเท็กซ์อื่นในบริบทอื่นนะคะมีน้องๆรุ่นน้องมาฟังนะคะก็เป็น rewarding อย่างหนึ่งนะคะค่ะของ
0: Thank you. So as we're getting closer to the end of the session, and throughout the rest of this, the remaining minutes, I would like you to continue reflecting on how what you've shown and what we've been doing, what you've been doing with your students, what we've been doing in this series, how do these projects, these activities demonstrate your students' voices? And what are some more ways to continue to strengthen your students' voices? So I will just very quickly go through the idea of blogs. Dr. Marty has talked about blogs in session 3 and how we can use blogs for the sharing of opinions, persuasive writing, and even speaking with a video or audio. So what can blogs do for your student voices? A blog is something online, right? Like a website, a weblog, or a diary. So anyone, just quickly, a kind of a shout out loud response. What do you think blogs can do for student voices from any site? What are some advantages? What are some disadvantages? I think we have someone in Chiang Mai.
2: Yes. Personally, from my experience, I think students that engage in

0: I hope that you do. Oh, do I hear something?
1: Chiang Mai, just wanted to jump in here and to say that there was one idea to do a blog on kids' attractions. And really, it's about having kids post what interests them. This would be high school kids, M1 to M6. And again, the first post would be, again, what is the most current the topic, theme, or trend, I guess.
0: Thank you. That you're following what you were saying earlier, that it allows us to see what students are thinking or what they like. So the title of Kids Attractions, right? What attracts you, or what do you want to learn, or what do you like? Right? Thank you. All right. So as we move on, and I hope that you do take these blog ideas and put them concretely into your own blog and share them somehow, like Facebook, right? We all have the address. Or even just emailing it to me, and I can post it on Facebook for you. Now comes toward the end of our session, and us thinking of unlocking our students' voices. What have you gained from the session, not just from today, but last session, session before that, this whole series? And what new ideas can you implement, or what new activities can you try with your students to help them unlock their voices? I would like you to keep thinking about this and not be afraid to share it with everyone, because the exposure to everyone's ideas would greatly help us in making our lessons and making our students' voices stronger. All right. And one last question for you to think about when it comes to unlocking your students' voices. Who do you think holds the key?
2: ก็ภาพสุดท้ายนะคะก็น่าประทับใจนะคะ Who holds the key นะคะถ้าท่านอาจารย์ยังถือกุญแจไว้ก็อาจารย์ก็ปล่อยมือได้นะคะแล้วก็เปิดล็อกซะนะคะให้โอกาสนักเรียนเรานะคะเขาจะเรียนรู้ได้ถ้าเขาได้รับโอกาสนะคะแล้วก็จากเซสชั่นทั้งหมดนี้นะคะในชุดการอบรมครั้งนี้ Unlocking Learners Voices เราก็พยายามหากิจกรรมแล้วก็เทคนิควิธีที่จะช่วยให้เราเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์เชนแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้และทุกๆคนนะคะก็หวังว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะได้นำสิ่งที่ได้รับนะคะประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้เนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายที่อาจารย์เชนแนะนำถึงบล็อก2บล็อกนั้นนะคะทั้ง Edu บล็อกแล้วก็ Kid บล็อกนะคะหรือ iEarn ก็ตามนะคะอาจารย์นำไปใช้ได้ลองทดลองดูแล้วก็ได้ความเห็นว่ายังไงนะคะหรือว่าลิงก์เข้ามาโดยที่ส่งลงมาที่ Facebook ของเรามี Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้อีกทีนึงนะคะเราก็ยังติดต่อกันผ่าน Facebook ได้ตลอดเวลาไม่ว่าอาจารย์จะจบการอบรมไปแล้วนะคะสำหรับการอบรมในชุดครั้งนี้นะคะชุดการอบรมครั้งนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะเป็นพิธีปิดนะคะซึ่งจะมีการมีพิธีปิดโดยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านขอนแก้ววัชรไทยได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นพิธีปิดการอบรมนะคะการอบรมภาษาครูภาษาอังกฤษในชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะสำหรับในช่วงแรกที่ฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนครูที่เข้ารับการอบรมนะคะใน3ไซส์นะคะตั้งเริ่มที่กรุงเทพนะคะเป็นผู้กล่าวขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
3: On behalf of the participants, I would like to thank Mr. Kwan Kaew Wacharothai, Chairman of the Distance Learning Foundation, Associate Professor Naraporn Chan Ocha, and all lecturers for the six-session training course, which was well-organized, well-structured, and largely presented. The course lecturers were very knowledgeable and experienced on the subjects. We regard this course as constructive

0: development program. We think that the investment in the Thai teachers of English will go a long way to strengthen the capacity of the teachers to assist their students with learning English better and faster, and will help the students to be better competitors in the new ASEAN community when ASEAN opens up and there's a more mobile workforce. I'd like to share with you an experience that I reciently had when I went to Vientiane, to Lao Tisol. I was there, and also there were members from Thai Tisol attending as well. But what I was most moved by was the fact that several Lao teachers came up to me and said, "Damon, we've seen you on TV." And I kind of went, "When have I been on Lao TV?" And because I hadn't really been there very much, and I thought, who's following me around? It was, they saw me on this program. And so your Distance Learning Foundation program is reaching into Laos, and I've had similar experiences in Vietnam and Burma as well. And so I think that this program is not only reaching Thai teachers of English, but you're reaching ASEAN teachers of English, and so you're strengthening the capacity for English teachers in ASEAN to do a better job. And I applaud you for that, and thank you very much for doing that. Kunina and I look forward to partnering with you on another series if you're interested, and working with you even more. So we'd like to thank you very much for letting us be a part of this to help teachers open and enter student voices into the world. Thank you.
1: Thank you very much, Khun Damon, for very sweet words. And now I would like to invite ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะท่านดร.มนชัยนูทรงนะคะในฐานะที่ท่านให้การสนับสนุนรายการอบรมนี้มาตลอดนะคะได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาท่านรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคุณดามอนแอนเดอร์สันนะครับจากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับท่านอาจารย์ผู้สอนนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วก็ที่อยู่ที่หัวหินนะครับและเชียงใหม่นะครับรวมทั้งท่านที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่กล่าวนะครับท่านที่เหลือที่อยู่ในประเทศทั้งหมดผมขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีปิดนะครับโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใน 2554-2555 ซึ่งเป็นรุ่นที่2นะครับผมขออนุญาตเรียนว่าในฐานะของพนักงานและผู้บริหาร TOT เรารู้สึกภูมิใจนะครับที่ TOT ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการนี้นะครับทั้งในแง่ของสถานที่ทั้งในแง่ของเรื่องของโครงข่ายนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่า TOT ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับ TOT ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมในส่วนของภาษาอังกฤษอย่างเช่นหลักสูตรนี้นะครับหรือหลักสูตรอื่นๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์นะครับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งหลายที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้เนี่ยจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆเมื่อสักครู่ฟังผมก็ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าท่านได้รับสิ่งที่เป็นไปตามจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ขออนุญาตเรียนในระดับสุดท้ายว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บริษัท TOT จำกัดมหาชนจะสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนงานของมูลนิธินะครับก็บริษัท TOT ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในทุกๆรูปแบบนะครับขอบคุณครับ
1: สำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็หวังว่าท่านจะติดตามรับการอบรมของเราต่อไปค่ะทั้งรับชมแล้วก็มาเข้าร่วมการอบรมนะคะในครั้งต่อไปโดยที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปล

0: โลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็น ผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องของมุมค่ะโดยที่มุมเบื้องต้นเลยเด็กๆจะต้องรู้จักชนิดของมุมแล้วก็ขนาดของมุมก่อนแต่เทคนิคที่คุณครูจะนำมาสอนในวันนี้นะคะจะเป็นการใช้เกมและเพลงค่ะทำไมคุณครูถึงใช้เกมและเพลงเพราะว่าเพลงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกสนุกสนานแล้วก็สามารถจำบทจำเนื้อหานั้นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การใช้เกมเนี่ยเด็กจะรู้สึกแบบว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมไหมคะแอคทีฟอุ๊ยหนูอยากเล่นหนูอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก่อนอื่นวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่นะคะหน่วยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมเมื่อคุณครูพูดคำว่ามุมขึ้นมาเนี่ยนักเรียนลองคิดซิว่าในโลกใบนี้เวอร์ไหมวะในโลกใบนี้ของเรามีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบของมุมอาฉันค่ะ
2: มุมหน้าต่างค่ะ
1: หน้าต่างตรงไหนเอ่ยอิง
3: ตรงมุมตั้งฉากตรงหัว
1: ตรงนี้ใช่ไหมใช่ทีนี้มีตรงไหนเอ่ย
4: สนามฟุตบอลครับ
1: สนามฟุตบอลตรงไหนเนี่ยเด็กคิดว่าตรงไหนครับ
4: เป็นตรงขอบสนามที่เขาเตะมุมกันนะครับเป็นมุมฉากครับ
1: อ๋อที่เขาบอกว่าเตะมุมใช่ไหมโอ้เวลานักเรียนพูดหรือบอกมุมเนี่ยนักเรียนจะบอกมุมที่เป็นเฉพาะมุมอะไร
5: ฉาก
1: มุมฉากซึ่งเราเคยเรียนแล้วในป.4ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ป.5เนี่ยมันจะมีมุมที่มันมากกว่ามุมฉากอีกลองคิดซิอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนอื่นถามว่าการที่จะเกิดมุมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจำได้ไหมการเกิดมุมมันเป็นยังไงคะมันถึงจะเป็นมุมได้อย่างไงนะอ่ะเชิญ
6: ซีเรียเส้น2เส้นมาขนานกันค่ะ
1: ขนาน
6: ไม่ใช่ครับมา
1: เ
6: ชทับ
1: เชทับภาษาใหม่สิภาษาคณิตศาสตร์ว่าไงคะปรบมือให้เกาสุดยอดการเข้าเนื้อหานะคะคุณครูโดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยเด็กไม่สามารถสรุปเป็นหลักการหรือทฤษฎีเองได้คุณครูก็จะต้องเกริ่นนำโดยการดึงพยายามดึงสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วค่อยใส่ทฤษฎีหรือเกี่ยวกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ลงไปค่ะ
7: โอเคเกิดจากเส้นตรงมาตัดกันโอเคนะกรณีแรกนี่ใช้เส้นตรงหรือเปล่าคะแบบนี
5: ้
7: เส้นตรง1เส้นแล้วแบบนี้อีก1เส้นมาตัดกันมันจะเกิดเป็น
5: ม
7: ุมนี่ไงล่ะมุมของเรา1มุม2มุม3มุมและ4มุมโอเคนะแต่ถามว่าเท่ากันไหมยังไม่บอกโอเคนักเรียนคิดว่ามีแบบอื่นอีกไหมคะ
8: ม
7: ีหรออ่ะเนติอีก
9: น่าจะเป็นเส้นตรงมาบรรจบกันนะครับ
7: เส้นตรงมาบรรจบใช่หรอคิดดีๆนะถ้าเส้นตรงมันจะต้องมีปลายหัวลูกศรทั้งสองด้านอ้าวโตๆบ้างครับ
10: เส้นตรงมาชนกัน
7: เส้นตรงหรออย่างไม่ใช่เอาใหม่สิอ้าวแจ๊บบ้างครับ
11: ส่วนของเส้นตรง
7: ครับเฮ้ยส่วนของเส้นตรงใช่หรือเปล่า
5: ใช
7: ่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนที่จะตอบตกลงเรามาลองดูดีกว่าส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยแบบนะแจ๊บบอกว่ามาทำอะไรกันนะครับ
11: บรรจบกัน
7: มาบรรจบกันแบบนี้ได้ไหมแบบที่แจ๊บบอกเพื่อนได้ปะ
5: ได
7: ้แบบนี้เกิดเป็น
5: มุม
7: ก็คือว่าส่วนของเส้นตรงมาพบกันโอเคปรบมือให้แจ๊บ
5: เอ็กเซน
7: ขอบคุณครับสุดยอดโอเคการจะเกิดเป็นมุมได้นั้นมันได้มากมายหลายแบบนะคะหรือจะเป็นนอกจากจะเป็นเส้นตรงส่วนของเส้นตรงแล้วยังมีอะไรอีกเอ่ย
12: รัศมีไอ้รังสีค
7: ่
12: ะ
7: อะไรนะเตาร
12: ังสี
7: อ่ะเตาคิดว่ารังสีเป็นยังไงกันคะ
12: มาบรรจบกัน
7: มาบรรจบกันเพื่อนเชื่อไหม
5: เช
7: ื่อเลยหรอ
13: ต้องทดลอง
7: ดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าโอเคแบบนี้เรียกว่าอะไรคะ
5: รังสี
7: อ้าวตาบอกว่าเกิดจากรังสีมาบรรจบกันใช่ไหม
5: ใช่
7: เกิดเป็น
5: มุม
7: โอเคเกิดเป็น
1: ็นมุมเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเกิดเป็นมุมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเกิดมุมจะเกิดจากอะไรคะรังสีหรือส่วนของเส้นตรงมาบรรจบกันโอเคนะนี่คือการเกิดมุมแต่เมื่อกี้คุณครูค้างเอาไว้ตอนป.4นักเรียนรู้จักกับมุมอะไรแล้วคะ
5: มุมฉาก
1: มุมฉากป.5นี่แหละมันจะมีมุมอีกหลายๆชนิดเลยใครอยากรู้แล้วดิคุณอยากรู้ป่ะอยากรู้ป่ะ
5: อยาก
1: เดี๋ยวเรามาลองกันก่อนดีกว่า
0: ขั้นตอนการที่เราจะสร้างมุมฉากนะคะโดยธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะใช้สร้างโดยการวาดในกระดาษเฉยๆแต่ทีนี้คุณครูเนี่ยจะนำวิธีการพับกระดาษมาเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนว่าอันนี้แหละคือมุมฉาก
1: โอเคมาด่วนแรกที่นักเรียนรู้จักกันคือมุมฉากเดี๋ยวคุณครูจะวาดมุมฉากนะนี่เรียกว่าไม้ฉากเพราะมันเป็นโอเคนี่แบบนี้ที่นักเรียนบอกคุณครูไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูมุมโต๊ะมุมกระดานล้วนแล้วแต่เป็นอะไรคะมุมฉากทีนี้ตอนป.4เราเคยมีสมมติว่าคุณครูมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนักเรียนคิดว่าคุณครูจะทำยังไงให้กลายเป็นมุมฉากได้

0: ครึ่งเดี๋ยวดูซิว่าพับครึ่งแล้วจะเป็นมุมฉากไหมพับครึ่งยังไงแบบนี้หรอ
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: ตอนป.4เราเรียนแล้วคุณครูทบทวนให้ดูนะคะพับแบบไหนก็ได้พับมา1ครั้งแล้วก็ไปซ้ำตรงนี้พับนี้อีก1ครั้งมันจะกลายเป็น
1: ม
0: ุมฉากทันทีโอเคนะทีนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นเครื่องตรวจสอบว่าไอ้มุมที่เราพบเราเห็นเนี่ยเป็นมุมฉากหรือไม่เอามาดูเลยอันแรกมุมฉากนะคุณครูมีหลายอันเลยอันเลยอ่ะลองมาดูสิเป็นยังไงเป็นไงอ่ะเป็นมุมฉากเลยแสดงว่ามุมนี้เป็นมุมฉากชัวร์ไหมคะ
1: ช
0: ั
1: วร
0: ์โอเคชัวร์เลยทีนี้ถ้าคุณครูมีมุมแบบนี้ล่ะถามว่านักเรียนคิดว่ามันมากหรือน้อยกว่ามุมฉากคะ
1: น้อย
0: จริงหรือเปล่าดูด้วยตาเปล่ายังไม่น่าเชื่อถือลองค่ะหุ้ยเป็นยังไง
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่ามุมฉากแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ามุมแหลมค่ะมาดูเลยค่ะมุมที่3ถ้าคุณครูไปเจอมุมแบบนี้ล่ะลองดูสิเรามีเครื่องมือพิสูจน์คือมุมอะไรมุมฉากอ้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นละมันใหญ่กว่ามุมอะไรคะมุมฉากแต่มันใหญ่กว่ามุมฉากแต่นักเรียนดูอันนี้ถ้าคุณครูเอามุมฉากอีกมุมหนึ่งไปวางปุ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มันเรียกว่ามีกี่มุมฉากคะมีสองมุมฉากแสดงว่าไอ้มุมของเราตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงนักเรียนลองบอกสิเป็นยังไงคะ
1: ใหญ
0: ่กว่า1มุมฉากแต่ไม่ถึง2มุมฉากเพื่อนว่าจริงไหมคะ
1: จริ ง
0: ดูสินี่ใหญ่กว่า1มุมฉากแต่ไม่ถึง2มุมฉากแบบนี้เราจะเรียกว่ามุมบ้านพูดตามสิคะ
1: มุมบ้าน
0: โอเคนะตรงนี้สุดยอดติดปึ๊บกี่มุมนะ
1: 1มุม
0: ติดอีกกี่มุมคะ
1: 2มุม
0: แสดงว่ามุมนี้มีขนาดเป็นอย่างไร
1: เท่ากับ2มุมฉาก
0: เป็น2มุมฉากพอดีเราจะเรียกว่ามุมตรงหนูลองพูดตามสิคะ
1: มุมตรง
2: ใหญ่กว่า2มุมฉากจะมีไหมคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเพื่อนๆคิดว่ามีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีเหรอตาไปดูนะมีเปล่าแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของมุมรูปวงกลมใช่ไหมคะแต่คุณครูอยากทราบว่าในรูปวงกลมเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีมุมเท่าไหร่ใครจะออกมาทดลองให้ดูเอาลิโอเชิญมาเลยมาทดสอบเลยมันยังไงดีเอ้ยดูสิว่ามุมนี้กี่องศาไอ้มุมนี้มันจะเป็นกี่มุมฉาก
3: หนึ่งสองสามมีสี่มุมฉาก
0: มีสี่มุมฉากโอเคปรบมือให้ลิโอการที่ดิฉันใช้กระดาษนะคะเพราะว่าเด็กสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเองด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเด็กจะใช้วิธีการสังเกตค่ะมองด้วยสายตาปุ๊บอ๋อใหญ่กว่ามุมฉากอ๋อเล็กกว่ามุมฉาก
1: ม
0: ุ
1: มกล
0: ับเป็นยังไงคะ
1: มากกว่า2มุมฉากแต่น้อยกว่า4มุมฉาก
0: ปรบมือให้ทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะพอเด็กๆทราบแล้วว่ารูปที่คุณครูแจกไปเนี่ยเป็นมุมชนิดใดบ้างจากนั้นเด็กๆก็จะนำมุมที่ได้มาเรียงตามขนาดโดยเรียงจากเล็กไปใหญ่นะคะเพื่อนๆมาดูเลยค่ะว่าตัวแทนกลุ่มนี้ถูกต้องหรือไม่เพื่อนๆไหนบอกซิว่าตัวเองบอก1มุมอะไรคะ
1: มุมแหลม
0: 2
1: มุมฉาก
0: สาม
1: มุมบ้านมุมตรง
0: 5
1: มุมกลับ
0: และ6
1: มุมรอบจุดศูนย์กลาง
0: โอเคไหมเพื่อนๆโอเคนะปรบมือให้กลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวรู้สึกเหนื่อยยังเรามารีแลกซ์ได้ไหมเราดูแล้วว่ามุม

0: เล็กไปใหญ่โอเคนะทีนี้คุณครูจะมีเพลงมาฝากเพลงอะไรมุมไหนใหญ่กว่ากัน
1: ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการใช้เพลงทำไมถึงใช้เพลงเพราะเพลงเนี่ยมันจะทำให้เด็กง่ายต่อการจดจำและก็สนุกสนานไปกับเนื้อเพลงนั้น
0: โอเคนะมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมยอดสุดยอดโอเคทีนี้เราจะเริ่มเลยมุมอะไรเล็กสุดคะ
2: มุมแหลม
0: เนื้อมีอยู่ว่ามุมแหลมมุมแหลมว่าใหญ่แต่สู้มุมแหลม
2: ช้า
0: ไม่ได้ก็เพราะคุณจากใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นโกโกโกลองใหม่มุมแหลมมุมแหลมว่าใหญ่แต่สู้คุณจากไม่ได้ก็เพราะคุณจากใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นโกโกโกสุดยอดถัดจากมุมแหลมเป็นมุมฉากต่อไปมุมฉากมุมฉากว่าใหญ่แต่สู้
2: มุมบ้านไม่ได้
0: ก็เพราะมุมบ้านใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นง่ายไหม
2: ง่าย
0: ง่ายครับเกติ
3: ก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ใช่โดยที่เราเรียนจาก
3: ไปใหญ่ใช่ไหมครับ
0: เล็กไปใหญ่
1: เพลงนี้นะคะก็คือได้มาจากตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะคือทำนองได้ทำนองมาก็เลยมาดัดแปลงเพลงนี้ฟังแล้วนะมันรู้สึกเร้าใจแล้วสนุกสนานดีก็เลยมาดัดแปลงให้เข้ากับเพลงมุมอะค่ะ
4: ปกติคุณครูเขาก็จะมีสื่อการเรียนการสอนนะคะปกติเขาจะใช้เป็นพวกของเล่นอะไรพวกนี้แต่สำหรับคุณครูจอยนะคะคุณครูจอยจะใช้เป็นเพลงสื่อที่เป็นคำพูดหรือว่าเป็นเพลงนำให้เด็กๆจำง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆอาจจะไปท่องจำมันไม่ใช่อะค่ะมันต้องเป็นวิชาที่เราต้องเข้าใจค่ะ

0: จากการที่สอนมาขั้นต้นนะคะโดยการพับกระดาษแล้วก็นำกระดาษไปวัดมุมและนำมุมต่างๆเนี่ยมาเรียงขนาดจากเล็กไปใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กจะจำขนาดของมุมและก็ชนิดของมุมได้แม่นยิ่งขึ้นแล้วยิ่งเราใส่เนื้อเพลงเข้าไปอีกปุ๊บเด็กจะเริ่มเรียบเรียงได้เลยว่ามุมเล็กสุดคือมุมแหลมไล่ไปเรื่อยๆมุมฉากมุมบ้านมุมตรงมุมกลับและมุมรอบสุดศูนย์กลาง
1: ครูจะมีเพลงมาฝากมุมไหนใหญ่กว่ากันโอเคนะลองใหม่เริ่มนะมุมแหลมมุมแหลมว่าใหญ่แต่คือคุณฉาไม่ได้ก็เพราะคุณฉาใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นสุดยอดถัดจากมุมแหลมเป็นมุมฉากต่อไปมุมฉากมุมฉากว่าใหญ่แต่คือ
2: มุมบ้านไม่ได้
1: ก็เพราะมุมบ้านใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้น
0: เพลงนี้นะคะก็คือได้มาจากตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะคือทำนองได้ทำนองมาก็เลยมาดัดแปลงเพลงนี้ฟังแล้วนะมันรู้สึกเร้าใจแล้วสนุกสนานดีก็เลยมาดัดแปลงให้เข้ากับเพลงมุมมาค่ะ

0: ีนี้เรารู้ละนักเรียนตรงนี้เราจะบอกว่ามุมรอบศูนย์กลางแล้วกันโอเคนะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะมีท่าด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นในบอดี้ของเราเนี่ยร่างกายของเรานักเรียนคิดว่ามันจะสื่อออกมาเป็นมุมได้ไหม
1: ได
0: ้มุมแหลมอันนี้ถือว่าเป็นส่วนของเส้นตรงหนึ่งเส้นส่วนของเส้นตรงหนึ่งเส้นทำไงให้เกิดเป็นมุมแหลมแมวแหลมยังนี่แหลมนะไหนลองฉาบสิคะแมวโอ้โหนักเรียนลองเรียนแบบมุมบนกระดานเลยเราจะทำได
2: ้
0: มุมปั้นอย่างนี้นะอย่างนี้ดีสักยังมุมตรงเป็นไงเลยอาราดินด้วยดึงโอ้โหโอเคถ้าจากมุมตรงเป็นมุมอะไรคะมุมกลับเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะอย่างนี้นะโอเคเราสนใจตรงนี้นะมุมกลับต่อไปเป็นมุมอะไรคะแบบไหนดีแบบนี้ไหม
3: ทางโย
0: นี้ดีกว่าน่ารักดีตัวเองอย่างนี้แล้วกันนะไหนทำสิ
4: การที่เด็กนะคะร้องเพลงได้แล้วต่อไปก็ต้องเป็นท่าเต้นช่วยในการจำชนิดของมุม
0: Are you ready?
1: Yeah!
0: สุดยอด 1, 2, 3
1: มุม

0: นูก็เคยฟังเพลงทั่วไปไม่เป็นเพลงแนวไหนแต่หนูก็ไม่เคยฟังแนวนี้ทำให้หนูมีความสนใจอยากจะเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แม้ว่ามันจะไม่ใช่ทำนองที่มันเพ้อหรือมันจะซึ้งอะไรนักหนาแต่ว่าหนูก็รู้ว่าเพลงนี้ค่ะมันมีคุณค่ามากเพราะว่าเวลาสอบเราสามารถนำเพลงนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ
1: ทีนี้เรารู้จักกันแล้วว่ามีมุมแหลม
2: มุม
1: จะดูว่านักเรียนรู้จักจริงหรือไม่โดยที่คุณครูจะมีภาพ
3: อะไร
1: ภาพ
4: เกาหลี
1: และ
4: เล็ก
1: แน่ลูกนี้ลูกอะไรคะ
5: มี
1: การระบุชื่อหมู่บ้านด้วย
5: บ้านละดาแลนด์
1: ทีนี้ดูนี้ตรงไหนที่คิดว่ามันเป็นมุมตรงไหนคะ
6: หน
1: ้
6: าต
1: ่
6: างไม
1: ่
6: พอ
1: นี่ไม่พอเรารู้ว่ามันเป็นมุมแต่เป็นมุมชนิดไหน
2: มุมบ
1: ้
2: าน
1: right ถูกต้องกินมะป้านเฉยๆก็ได้โอเคนะมุมไว้ในใจโอเคนะเขียนให้ได้มากที่สุดคุณครูจะจับเวลา
7: ขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูจะนำภาพที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นภาพสถานที่ต่างๆภาพในห้องนอนห้องรับแขกเด็กๆอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันมีมุมด้วยเหรอ
8: แหลมไม่ก็ปั่นอะไรอย่างน
9: ี้
8: อ
9: ัน
8: น
9: ี้ปั่นไม่ใช่หรออ
8: ันนี้แหลม
9: นี่แหลม
10: อันนี้แหลมใช่ไหม
11: ต้องมีมุมฉาก
10: มีมุมฉาก
11: มีฉากนะ
10: ฉากฉากฉาก
11: ใส่
12: กลมอื่นจะเสร็จไหม
13: ตรงเนี้ย
12: กลมอื่นจะเสร็จก่อนหรือ
11: ไม่อะไรอ่ะ

0: มนี้นักใส่นะคะ
1: 84
0: เนี่ยดูก่อนสิเหมาะสมไหมมีมุมหลากหลายชนิดดูแล้วมึนงงโอเค84กลุ่มนี
1: ้
0: 61ดูก่อนหลากหลายชนิดมุมนี้กลุ่มนี
1: ้
0: 42โอเคกลุ่มนี้
1: 60
0: ค่ะกลุ่มนี้คะ36ค่ะ
2: ตู้ของเราได
0: ้กลุ่มนี
2: ้ตู้ได้60ครับ
0: 60แบบนี้ห้องอะไรเนี่ยโอ้ยในห้องนอนของเรามีมุมหลากหลายชนิดมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นเดอะวินเนอร์ปรบมือให้เพื่อนนักเรียนเคยได้ยินคำว่าองศาไหมองศายังไงเช่น
1: องศา
0: องศาเซลเซียสองศาอะไรอีก
1: องศาไทย
0: องศาอะไรอีก
1: องศาเคลวิน
0: องศาเคลวินแต่อันนั้นคือเป็นการบอกองศาที่เป็นอะไรคะ
1: อ
0: ุณหภูมิแต่ทีนี้ในทางคณิตศาสตร์ของเรามันเป็นคำว่าองศาเฉยๆคณิตศาสตร์จะใช้ในการวัดขนาดของมุมโอเคนะซึ่งตัวนี้จะเป็นการบอกองศาหรือขนาดของมุมนะคะโดยเราจะเริ่มจาก0องศานี่นักเรียนดูนะตัวนี้0องศา0ละช่องเล็กๆจะแทนกี่องศาทายสิ
1: 1
0: อันนี้เป็นเท่าไหร่10องศาอันนี
1: ้20 30 40 50 60 70
0: ทายละพอ90ปุ๊บมา80ต่อใช่ไหม90แล้วต้องเป็นอะไรต่อคะ100เด็กๆจะต้องทราบขนาดของมุมก่อนโดยทราบเป็นองศาค่ะโดยคุณครูเนี่ยจะนำการพับกระดาษมาเป็นสื่ออีกเช่นกันเพราะว่ากระดาษที่พับเนี่ยมันจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นกี่องศา
3: 10 20 30 40 50 60 70 80 90ใครตอบ90
0: เราจะสรุปได้ว่ามันเป็นกี่องศาคะนี่90องศาแล้วเรามองอันนี้สินักเรียนคิดว่ามันเป็นอย่างไร
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่าอะไร
1: 90
0: น้อยกว่ากี่องศา
1: 90
0: นี่มุมป้านตัวนี้เท่าไหร
1: ่90
0: ตัวนี้
1: 90
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ยมุมบ้านมันต้องเป็นยังไง

0: ไปมุมรอบจุดศูนย์กลาง
1: สามร้อยหกสิบองศา
0: อีกหนึ่งครั้งเป็นยังไงคะ
1: สามร้อยหกสิบองศา
0: เยี่ยมและสุดท้ายเหมือนกันไหมมาดูสิว่ามุมกลับเป็นยังไงคะมากกว่าอะไร180แต
1: ่160องศา
0: ดีมากทีนี้คุณครูจะลองถามเช่นให้บอกชนิดของมุม40เอาองศาไว้ในใจนะคุณครูไว้ในใจนะ80ทีนี้เราขออาสาสมัครโอ้โหใครจะมาประชันเกมถามปุ๊บตอบปั๊บในการเรียนการสอนนะคะเชื่อเลยว่ายังมีเด็กบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องขนาดของมุม 100% อย่างแน่นอนคุณครูก็เลยจัดลองทดสอบซิว่าเด็กมีความเข้าใจหรือยังโดยการนำเกมถามปุ๊บตอบปั๊บมาดูซิว่าเด็กจะมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนเริ่ม20
2: มุมแหลม
0: 80เฮ้ย80
3: มุมแหลม
0: 90
2: มุมฉาก
0: 70
3: มุมแหลม
0: 100
2: มุมฉาก

0: 105
1: 105
2: มุมปะ
0: 101
1: มุมปะ
0: 200
2: มุมกลับ
0: 250
1: มุมกลับ
0: 180
2: มุมตรง
0: 70
1: มุมแรง เรารู้สึกว่าเราได้ความเร็วปฏิภาณไหวพริบนะครับแล้วก็เราอาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ครับ
3: การที่หนูได้เรียนวันนี้หนูทราบหนูทำให้หนูได้ทราบว่าโลกภายนอกที่ยังมีสิ่งที่หนูยังไม่ได้รู้อีกค่ะเช่นเรื่องมุมค่ะในความคิดของหนูหนูคิดว่ามุมมีแค่มุมฉากค่ะแต่ความจริงในโลกใบนี้มีมุมอีกหลายมุมที่หนูยังไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูเขาจะสอนให้หนูรู้ในสิ่งที่หนูไม่รู้และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ค่ะ
4: ชอบสนุกสนานแล้วก็มีความสุขเมื่อเห็นเด็กแล้วเออเด็กเรียนเข้าใจเลยสนุกกับมันถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณครูพยายามที่จะคิดเพลงคิดเกมแล้วก็สื่อต่างๆนานาเนี่ยเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมและทำให้เด็กเนี่ยจดจำแล้วมีเจตคติที่ดีรักในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญของคุณครู

0: ้นะคะคุณครูได้สอนเรื่องการลดราคาค่ะซึ่งการลดราคาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยที่ดิฉันนะคะคุณครูเนี่ยได้สอนโดยจำลองสถานการณ์ไปยกห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมาจัดไว้ในห้องเรียนแห่งนี้เลยเพื่อเด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้ที่คุณครูได้สอนไปในขั้นต้นไปใช้จริงได้ค่ะ
1: คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการหาเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละไปใช่ไหมคะทีนี้เรามาทวนความหมายกันก่อนดีกว่าเปอร์เซ็นต์กับร้อยละเป็นอย่างไรสมว่าเอางี้ร้อยละสิบหมายความว่ายังไงคะใครตอบได้ตาม
2: สิบ
1: หมายถึงว่าใน100ตาวสนใจแค
2: ่10
1: ถูกไหมเพื่อนโอเคไหมโอเคประมือให้ตาวสเต็ป
3: excellent
1: very good เอามาถ้าคุณครูเป็น125จะหมายความว่าอย่างไรใครตอบได้ช่วยแฮนทำเนตีเขาถ้าจะยกว่ามาเลย
4: เป็น25ส่วนร้อย
1: หมายความว่า
4: 25ส่วน
1: หมายความว่า25ส่วนร้อยเศษ25ส่วนร้อยใช่ไหมเพื่อน
2: ใช
1: ่ใช่อันนี้คือความหมายในของลักษณะเศษส่วนประเมินเนติค่ะ excellent ขออีกหนึ่งคนเอาความหมายที่เป็นแบบลักษณะไหนดีแบบตาแล้วกันแบบตาแล้วกันโอเคนะใน100สนใจ40สเต็ป excellent โอเคเราทวนมันเสร็จแล้วทีนี้พอจำได้แล้วนะคะ B อยากดูอยากโชว์อ่ะเป็นไงคะ
5: สวย
1: แต่ขอเสียงหน่อยแบบว่าเป็นแบบโชว์ลดให้10%

0: TikTok TikTok เอาลองดูนะคุณครูมีนะคะอันนี้เราคิดไปก่อนสิปรึกษาขึ้นไปก่อนสิคะเอ๊ะยังไงกันดีมาดูอันนี้เลยราคาเอามาดูอันนี้ลองคิดดูสิ
1: I'm sorry.
0: นี้ก็ไปแต่งเพลงกันบ้างแต่ว่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
2: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
3: ครับเย้
2: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
3: ไปกันเลย
4: เราเจอแล้ว1ใบ
5: เราก็เจอ2ใบ
6: เจอแล้วเจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
2: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
7: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
4: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
8: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
4: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
3: อ
4: ๋
3: อเข้าใจแล้ว
2: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
6: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
6: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
2: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
5: ผมครับอ่านว่าผมครับถูกไหมครับคุณครู
2: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
5: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
2: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
3: จุลภาค
4: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
2: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจครับ
2: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
5: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ๆครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
2: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
5: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
2: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้า นอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกอจุดพอจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พอจุดสอจุดย่อมาจากพุทธศักราช
5: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
2: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
8: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
2: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
3: ปลายานน้อย
2: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
3: ครับ
2: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
4: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรดนะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
7: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
2: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
3: เข้าใจค่ะ
2: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
7: ครับ
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
10: ยี่สิบหกมิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
11: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: สำหรับผู้บรรยายในวันนี้นั้นมีคุณช่อฟ้าเหล่าอารยะและผมเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษครับหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prd.go.th และสามารถรับชมทาง Facebook NBT World ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยครับ
0: ท่านผู้ชมคะตามที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิ้นพระชนภายหลังจากที่ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: และโอกาสนี้ครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอประมวลภาพเหตุการณ์และขั้นตอนสำคัญต่างๆนับตั้งแต่มีประกาศการสิ้นพระชนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในช่วงนี้ขอเชิญรับชมครับ

0: ที่ท่านผู้ชมได้รับชมในขณะนี้นั้นคือภาพบรรยากาศสดในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันวันนี้

0: ือเป็นพระราชพิธีในวันที่2นะครับซึ่งจัดสืบเนื่องต่อมาจากช่วงค่ำวานนี้ครับสำหรับปันนรัสสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตครับหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมีความหมายว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันซึ่งศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาได้ครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถวิลานีถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

านผู้ชมครับขณะนี้รถพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภานะครับโดยกองทหารเกียรติยศรับเสด็จวันนี้เป็นกองทหารจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์และกองทหารเกียรติยศพระศพมาจากกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ครับ

ระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นรอเฝ้ารับเสด็จค่ะ

0: ผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จขึ้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบครับ
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลค่ะ
2: จะศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนัง

ทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสมเด็จพระธีรยานมุนีจากวัดเทพศิรินทราวาสถวายศีลจบจากนั้นพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพระตาหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุ
0: และพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีจากวัดปวรนิเวศวิหารและพระพรหมวชิรธรจากวัดเทวราชกุญชรครับ
1: สำหรับปิ่นโตพัตตาหารถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับค่ะ

ลำดับต่อไปนะครับเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยงครับโดยที่ฐานบทด้านหน้าจะรองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมายังผ่านทอง2ชั้นพระภูษาโยงบนผ่านทอง2ชั้นจะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับประกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนผ่านทอง2ชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านของทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงครับโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับ

จ้าพนักงานภูสามาลานั้นเป็นข้าราชการในสำนักพระราชวังฝ่ายราชูปโภคสังกัดกองพระราชพิธีค่ะมีหน้าที่รักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องแต่งพระองค์ของพระมหากษัตริย์ถวายพระเครื่องใหญ่ถวายพระกรดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรค่ะ

กัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะธามณีโชติระโส

อะติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอะติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอะติเรกะวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและได้ถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งครับ

0: ู้ชมครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นพระรูปของสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพเทวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดานะครับเป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนมาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ
1: และที่ได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะคือพระโกศทองใหญ่ค่ะประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะธรรมเนียมของการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะคะในการพระบรมศพและพระศพต่างๆจะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศสำหรับการพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานซึ่งเป็นคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดตรึงแผ่นทองฉลุลายผนึกลงไปบนผืนผ้านะคะประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะที่ข้างพระแท่นทองทรายตั้งมณฑปเพลิงเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาค่ะมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนนั้นชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนไหลลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะ

0: ซึ่งวันนี้กองทหารเกียรติยศถวายพระศพนั้นเป็นกองทหารกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินกลับเข้ามาในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาครับ

ผู้ชมคะขณะนี้พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสวดมาติกาจบแล้วค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะ

0: ภูษายงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระบรมศพหรือพระโกศพระศพไปยังอาสงนะคะโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่หนึ่งเพื่อเชื่อมกับพระภูษายงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองซึ่งวางอยู่บนพานทองสองชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร11ไตรนะครับ

0: ระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกครับซึ่งเป็นพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาออกจากพระที่นั่งครับ

ขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจากจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุซึ่งจะทำเช่นนี้ต่อเนื่อง3เที่ยวจนครบ47รูปเท่าพระชนมายุค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ

0: ขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ชุดนี้นะครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดนี้นะครับจำนวน12รูปออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
1: และเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปนะคะจากจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดา

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรค่ะ

ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดนี้ออกจากพระที่นั่งนะครับเป็นพระสงฆ์จำนวน12รูปครับในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีศรีภัทรมหาวชิราราชธิดาครับ

ขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรียนธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรครับ

0: ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดสุดท้ายนะครับออกจากพระที่นั่งครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงทอดผ้าไตรจนครบ4เที่ยวนะครับเท่าจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาครับ
1: สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในวันนี้นะคะเตียงสวดทางด้านทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะประกอบด้วยพระมหาวรวุฒิชิตตธรรมโมพระมหาประจวบยุตตะโยโตพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรค่ะสำหรับเตียงสวดด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามประกอบไปด้วยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระปลัดประทวนชินนะวังโสพระธราเทพชุติปัญโยพระครูสมุทศพลทัสสะธรรมโมค่ะโดยจะสวดในห้วงเวลา 7:00 นต่อเนื่องจนถึง 17:30 นค่ะเตียงสวดทิศตะวันออกสวดในทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองลากสูงส่วนเตียงสวดด้านทิศตะวันตกนั้นใช้ทำนองสวดทำนองกะค่ะ

โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาลงทางบันไดมุกกระสันค่ะเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตค่ะ

คุณผู้ชมครับและในโอกาสต่อไปจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในวาระปัญญาสมวานครบ50วันนะครับซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และในวาระสัตมวานครบ100วันของการสิ้นพระชนซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ

0: สำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ดิฉันช่อฟ้าเหล่าอารยะผู้บรรยายภาคภาษาไทยและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
5: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
6: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
5: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
6: เดินครับ
4: หัวเราะครับ
5: แล้วบัวแดงล่ะคะ
7: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
5: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่2มีขิดเป็นคนที่3และอยู่ดีเป็นคนที่4นะคะ
8: ทำอะไรคะครู
5: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้มีขิดสั่งอยู่ดีให้น้อง

0: รอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขิดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
1: มีขิดหัวเราะดัง
2: ๆบัวแดงกวาดพื้น
3: สีเมืองคลาน
4: อยู่ดีเป่ายาง
0: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
3: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
0: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
2: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
0: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
4: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกไข่ยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได้
2: ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
0: อ๋อพวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: เย้จบ

0: จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
2: ค่ะ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
0: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
2: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะอ
5: ย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้ว

0: ตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: อนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กบคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
1: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
2: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
1: ค่ะคุณแม
0: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมีขีดจึงหยุดทักทาย
1: หมีขีดมาเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองเหมือนกันหรอ
3: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
4: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมีขีดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
1: เย้เล่นเกมกับหมีขีดน่าสนุกจังเลยค่ะ
0: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมีขีดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
5: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ้าคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
0: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมีขีดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่สองมีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
5: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมีขีดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
1: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊ะมีขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
3: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็คอระฆังจ้ะ
2: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
5: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้ะ
1: เย้ๆๆมีแล้ว
5: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
1: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
5: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
1: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
5: ต่อไปคำว่าเมฆ
1: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
3: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
5: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
5: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
1: อ๋อเดี๋ยวพอสีเมือง

0: าเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตรวจสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
1: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
2: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
3: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
2: แต่มีหิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
3: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ
2: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
4: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน simple space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ย

ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลับ5คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินเลย

0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
2: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์คถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับ

ซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนวอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทน
สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ต

0: คมนี้เป็นต้นไป
1: รูดปรื้ดรูดปรื้ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับ ส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาร์ม0นะครับบวก f พาร์ม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ช่วยในการที่จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยได้แสดงออกนะคะหรือว่าได้แสดงความคิดเห็นได้สื่อออกมานะคะทั้งทางการพูดและก็การเขียนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ทั้งจากกรุงเทพโพหินแล้วก็เชียงใหม่นะคะก็มีความเห็นตรงกันหลายๆเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์มากๆนะคะก็คือการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสนะคะโอกาสที่จะได้แบ่งปันความคิดเห็นนะคะโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้รับผิดชอบตัวเองนะคะในการที่จะทำงานออกมานะคะอีกประการหนึ่งอาจารย์พูดถึงรูบริกนะคะหรือว่าเกณฑ์ที่ท่านอาจารย์เชได้ให้ไว้นะคะในเรื่องเกณฑ์การประเมินนะคะซึ่งก็แนะนำต่างๆเนี่ยนะคะแล้วแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หลายท่านก็บอกว่าก็เป็นโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้ประเมินตนเองด้วยเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะปรับเกณฑ์ได้ใช่ไหมคะในคือก่อนที่จะทำงานชิ้นนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะคุยเราอาจจะคุยกับนักเรียนว่าเราจะประเมินในหัวข้อ2 3 4 5นี้นะเห็นว่าเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนอยากจะปรับให้คะแนนหัวข้อไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันนะด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็ทำให้นักเรียนเนี่ยได้ปรับเกณฑ์ให้เข้ากับสิ่งที่ตนเองอยากจะให้มีการประเมินนะคะในชิ้นงานของตนอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะคือว่าแล้วการประเมินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จากรูบริกนี่ทำให้อาจารย์นี่ได้สามารถที่จะประเมินไม่ใช่ประเมินนักเรียนเป็นกลุ่มนะคะแต่ประเมินเนี่ยแยกเป็นรายบุคคลได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์จากเชียงใหม่ที่ได้พูดก็คือ exposure to other voices ก็คืออันนี้ก็สิ่งสำคัญนะคะการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะคะได้สื่อออกมาแล้วก็ให้นักเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยได้รับฟังนะคะทั้งความเห็นจากชิ้นงานจากความคิดแล้วก็ทั้งจากการเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ได้อย่างดีนะคะค่ะ
1: Thank you, Ajahn. I think Khun Damon would like to say something.
2: I think, hello everyone, nice to see you. I think you've all hit on really the key points, the really key points, but I'd like to summarize it in maybe about five words. The first word is purpose. People need to know the purpose of what they're doing.And I think teachers are very good at expressing the purpose. But the next couple of things I think we're always not so good at, the next thing that's very important is relevance. What we're doing needs to be relevant to the students. And I think when students can help select the topics, can help make choices and things, that brings relevance to them in what they're doing. I think, so student choice is another important word.And I think we need to give students choices of how they want to work, what they want to work on, choosing topics, even asking the questions, choosing the right questions that are important to them. And when there is student choice, then you get into student ownership. They begin to own not only their work, but this language begins to become a part of them.And they can identify with it, and so they take ownership of their learning. And that strengthens and deepens the learning considerably. And then I like what you said, exposure. Exposure to other voices, exposure to other people, exposure to other instances of using this knowledge and skill outside of the classroom is very important.And that builds on their confidence as well. So I think those words, purpose, relevance, choice, ownership, exposure, are very important for the deeper learning. Thank you.
1: Thank you.
0: ค่ะอาจารย์เดมอนก็ได้กรุณาสรุปให้นะคะก็มี5คำที่สำคัญคำแรกคือ purpose นะคะนักเรียนเนี่ยควรจะรู้ว่าจะเรียนเรื่องนี้นะคะทำกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไรนะคะประการที่2คือ relevance นะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับถ้ากิจกรรมนั้นนะคะหรือว่าหัวข้อนะคะที่เรียนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะโดยที่อย่างเช่นให้นักเรียนลองเลือกหัวข้อที่อยากจะเรียนด้วยตนเองไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเรา

0: จะสอนเรื่องนี้นะคะเรื่องมลพิษแต่นักเรียนนี่อยากเรียนเรื่องน้ำท่วมนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็choices นะคะคือให้โอกาสนักเรียนนะคะในการที่จะเลือกวิธีนะคะอย่างเช่นวิธีการอย่างเช่นที่อาจารย์พูดในตอนต้นนะคะอย่างเช่นว่าถ้าไม่ถนัดการพูดก็อาจจะเลือกเป็นการเขียนนะคะหรือว่าเลือกหัวข้อแล้วก็เลือกแม้แต่กระทั่งคำถามนะคะโจทย์ instruction ว่าจะทำอะไรอย่างไรแล้วก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือ ownership นะคะก็คือว่าการที่ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเนี่ยทำให้นักเรียนมีความรู้สึกว่างานนั้นเป็นของตัวเองนะคะงานนั้นเป็นของตัวเองกิจกรรมเนี่ยที่ตัวเองลงแรงไปเนี่ยนะคะมีความรู้สึกเป็นมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจก็จะช่วยทำให้การเรียนรู้เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ exposure นะคะซึ่งนี้อาจารย์เดมอนก็บอกว่านอกจาก exposure กับthe voices ในห้องเรียนแล้วนะคะทั้งครูทั้งนักเรียนเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ย exposure เราให้โอกาสเขาที่จะได้ออกไปใช้ทักษะที่เขาเรียนกับเราเนี่ยนอกห้องเรียนในชีวิตประจำวันได้ยิ่งดีนะคะค่ะ
1: Thank you อาจารย์ Thank you Damon So what we're moving on to next is a quick game Everyone loves games right
2: Yay
1: Okay So we're going to play word associationHas anyone heard of word association or a game similar to? Okay, well, good. Now you'll know what you can do for your class. All right. So word association basically is an exchange of words that are associated or related with each other. To associate, to relate with something. So this is the plan. This is the idea. We're going to have three teams. The Bangkok team.The Hua Hin team and the Chiang Mai team. Hey, and with these teams, we're going to have two rounds. I'll explain the rounds in a bit. And from these two rounds, we're going to play the word association game and reflect on why did you choose those certain words. Then afterward, we're going to have a game wrap up. Then a further reflection or analysis of the purpose of this game. So are you ready?Not yet. I'm going to explain round one. Okay. Round one goes a little like this. Each team is going to have the same word or phrase. You don't know it yet. Okay. So the same word or phrase, I'm going to say it. And each team will write them down. Okay. You can work in your pairs or you can work in groups or by yourself, but it's just one big team. Okay. So,The associations are written down, and each team should have about 10 to 15 words, okay? It's up to you, how much you can do in 2 minutes, okay? That's a long time, maybe 1 minute, I don't know, we'll see. Okay, so an example is class rules. I did this by myself, and so I gave myself, actually I did it in less than a minute because I was already thinking about it. So class rules, I wrote down,Class rules, when I think of class rules, I think of follow. Think of follow, I think of strict. When I think of strict, I think of teacher. When I think of teacher, I think of student. When I think of student, I think of obedient. When I think of obedient, I think of naughty. When I think of naughty, I think of break, because they break things, maybe. Break rules, for example. When I think of break, I think of time. Break time! When I think of time, all gone, right? So those are my associations.Yours could have been different, but that's what I was thinking at that time. So afterward, after the 2 minutes are up, ask each team to explain, to share their associations, those 10 words or 15 words, whatever, 12 words, and I would like you to explain the associations. Okay, that's round one. I just want to get all the rules out first. Round two is a little bit different.One site starts, and then the next site continues, and then the third site continues, but it's the same word, okay? And this time, instead of writing it down, you're just going to say it out loud, okay? This is for round two, you're just going to say it out loud. So whoever thinks of it first, just get ready with your microphone and just say it. And Chiang Mai, I guess you have to be near your microphone there, okay? So the example I have here,Bangkok, this is an example. Bangkok goes first, for example. The words are DLF training. And then maybe, and then Hua Hin, if the Hua Hin goes second,

0: someone will say, learning. And then Chiang Mai goes, English language. Okay, and then on and on. Back to Bangkok, after English language. Then Hua Hin, after what they say. And then Chiang Mai. And then we do another example after that, or another cycle. And then I'm going to ask you, why did you choose that word? What happened? You know, why is that related? Okay, so I will walk you through the game. I will be here to help you say, okay, your turn. Okay, your turn. Okay, your turn. All right. So, but this is for round two. But round one, you have some time to just sit in your seat and relax for 2 minutes and think of the word associations. And this is within your own team. Okay. Does anyone have any questions? Is that clear? Anything confusing? I see a nod here. Okay, I hope the nod is for everybody. Okay.
1: So each word has to be connected to each other as well in terms of associated. I mean, as when you say follow, and then strict, you know, has something to do with follow, mm-hmm. right? And teacher has something to do with strict. Mm-hmm. Student has something to do with teacher. Mm-hmm. You know, the association, mm-hmm. not that it's associated only to the class rules, but it's also associated with one another. As a string, as a string, ka.
0: Yes, exactly, like a chain. What one word connects to another word, and then that word connects to another word, and that word connects to another word. Whatever you think of with that word. Yeah. Shall it be explained, or it's okay?
1: ค่ะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็มีราวด์แรกก็เป็นการเขียนราวด์ที่สองเป็นการพูดนะคะเป็น word association คืออาจารย์ก็ใช้คำมาคำหนึ่งแล้วเราก็ต้องนึกคำที่ต่อนะคะอย่างถ้าเป็นการเขียนคำที่อาจารย์จะต่อเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำแรกที่อาจารย์ให้มาที่ฉันเชให้มานะคะแล้วคำพอมาคำที่สองก็ต้องเกี่ยวข้องกับคำแรกคำที่สามก็ต้องเกี่ยวข้องกับคำที่สองนะคะเหมือนกับเป็นลูกโซ่ต้องมีความเกี่ยวเรื่องกันนะคะในการพูดก็เหมือนกันราวสองก็ในลักษณะเดียวกันแต่เป็นการพูดออกมาเท่านั้นเองไม่ใช่การเขียนค่ะ
0: So are you game? Are you ready? Okay, all right. I hope you have your pens and your minds open. All right. So 2 minutes, round one, just writing within your own team. So round one.The word is opinions.

0: you said, right, or stay with it compared to an earthquake. So you're not, so the idea of the natural disaster that's happening around you, to our students, we're thinking of other natural disasters happening elsewhere. So starting from home, from here, and then thinking outward of what can be happening elsewhere. So that also is the relevance, right? What's happening around us, what can we do? And the rubrics, I don't, you can look at this again on your own. You have two different rubrics for M1 and M4, depending on their, well, what their role was, right? One was the actual doing of the project, and one was observing and evaluating the project. And what's great about the rubric is it's tailored, or it's made specifically for that group. And again, the authenticity of the evaluation. What I wanted to point out with the M4 rubric in your packets, and perhaps, I don't know if we can show them the visualizer, the criteria goes from the very beginning to the end. Preparation, I think we mentioned this in either session 3 or 4, preparation should be part of the rubric. Some of you believe that because we often just give credit to what we see as a result, but we don't think about all the work that was put behind it. So I think the preparation is evident. We can see it when we're doing the presentation, but it says it's from the beginning how the students work together. So that's a really great criteria to include. And it just goes from everything, including group work. Is everyone doing their job? Are people being lazy? You know, are people trying to fulfill their roles and to the result? So I think that these are really quite relevant to your students, and that's what I think makes them have fun. It allows them to realize English is great. This is fun because it's more than just English. It's definitely more just than the language. So thank you for sharing this. All right. So, Ajahn, not condition? No?
1: ค่ะก็อยากจะเรียนว่านะคะที่ท่านอาจารย์ดารัตและอาจารย์เปิดพิษนะคะจากโรงเรียนนครสวรรค์ได้นำเสนอนะคะกิจกรรมอันนี้เป็นโปรเจกต์ซึ่งอาจารย์ก็เป็นมีโปรเจกต์ใหญ่ทุกปีนะคะอาจารย์มานำเสนอทุกปีเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปแล้วนะคะว่าลักษณะนี้กิจกรรมลักษณะนี้นะคะเป็นการที่ให้ช่วยให้เด็กเนี่ยได้ทักษะนะคะได้พัฒนาทักษะหลายๆอย่างแล้วก็น่าจะตอบประเด็นที่คุณเดมอนพูดไว้ตั้งแต่แรก5ประเด็นได้ด้วยนะคะ purpose นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมของโปรเจกต์นี้นะคะคือเขารู้ว่าจะทำเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ relevance อันนี้แน่นอนเลยนะคะมีความเกี่ยวข้องกับเขาชีวิตเขานครพนมนครสวรรค์ก็จมน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ choices นะคะก็นักเรียนก็ได้เลือกใช่ไหมคะทั้งว่าวิธีการที่จะนำเสนอนะคะการแม้แต่ rubric ใช่ไหมคะก็ได้คุยกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้เลือกนะคะได้มีโอกาสเลือกได้คิดหัวข้อนะคะคิดเกณฑ์คิดวิธีการนำเสนอเขาก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคะ ownership ซึ่งตรงนี้ท่านอาจารย์เดมอนก็พูดแต่แรกแล้วว่าเป็นการที่ทำให้การเรียนรู้เนี่ยแข็งแรงขึ้นทำให้ส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้นนะคะอาจารย์เชก็พูดเช่นกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกอันหนึ่งที่ทางในโปรเจกต์นะคะที่ได้เห็นกันเนี้ยคือว่าเด็กได้แสดงออกนะคะเขาได้ expose นะคะทีนี้การที่เราให้โอกาสเขาได้แสดงออกได้มีน้องม.1มานั่งดูนะคะก็นี่ก็เป็นการที่นอกจากจะมาใช้ภาษาในห้องแล้วนะคะก็ใช้ภาษาให้ในสถานที่อื่นในคอนเท็กซ์อื่นในบริบทอื่นนะคะมีน้องๆรุ่นน้องมาฟังนะคะก็เป็น rewarding อย่างหนึ่งนะคะค่ะของกิจกรรมนี้ค่ะ
0: Thank you. So as we're getting closer to the end of the session, and throughout the rest of this, the remaining minutes, I would like you to continue reflecting on how what you've shown and what we've been doing, what you've been doing with your students, what we've been doing in this series, how do these projects, these activities demonstrate your students' voices? And what are some more ways to continue to strengthen your students' voices? So I will just very quickly go through the idea of blogs. Dr. Marty has talked about blogs in session 3 and how we can use blogs for the sharing of opinions, persuasive writing, and even speaking.

0: do.
1: All right. Okay. If no one else has a blog name or post or anything to share, I hope that you do. Oh, do I hear something?
2: Chiang Mai, just wanted to jump in here and to say that there was one idea to do a blog on kids' attractions. And really, it's about having kids post what interests them. This would be high school kids, M1 to M6. And again, the first post would be, again, what is the most current the topic, theme, or trend, I guess.
1: Thank you. That you're following what you were saying earlier, that it allows us to see what students are thinking or what they like. So the title of Kids Attractions, right? What attracts you, or what do you want to learn, or what do you like? Right? Thank you. All right. So as we move on, and I hope that you do take these blog ideas and put them concretely into your own blog and share them somehow, like Facebook, right? We all have the address. Or even just emailing it to me, and I can post it on Facebook for you. So now comes toward the end of our session, and us thinking of unlocking our students' voices. What have you gained from the session, not just from today, but last session before that, this whole series? And what new ideas can you implement, or what new activities can you try with your students to help them unlock their voices? I would like you to keep thinking about this and not be afraid to share it with everyone, because the exposure to everyone's ideas would greatly help us in making our lessons and making our students' voices stronger. All right. And one last question for you to think about when it comes to unlocking your students' voices. Who do you think holds the key?
3: ก็ภาพสุดท้ายนะคะก็น่าประทับใจนะคะ Who holds the key นะคะถ้าท่านอาจารย์ยังถือกุญแจไว้ก็อาจารย์ก็ปล่อยมือได้นะคะแล้วก็เปิดล็อกซะนะคะให้โอกาสนักเรียนเรานะคะเขาจะเรียนรู้ได้ถ้าเขาได้รับโอกาสนะคะแล้วก็จากเซสชั่นทั้งหมดนี้นะคะในชุดการอบรมครั้งนี้ Unlocking Learners Voices เราก็พยายามหากิจกรรมแล้วก็เทคนิควิธีที่จะช่วยให้เราเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์เชนแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้และทุกคนนะคะก็หวังว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะได้นำสิ่งที่ได้รับนะคะประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้เนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์โดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายที่อาจารย์เชนแนะนำถึงบล็อก2บล็อกนั้นนะคะทั้ง Edu บล็อกแล้วก็ Kid บล็อกนะคะหรือ iEarn ก็ตามนะคะอาจารย์นำไปใช้ได้ลองทดลองดูแล้วก็ได้ความเห็นว่ายังไงนะคะหรือว่าลิงก์เข้ามาโดยที่ส่งลงมาที่ Facebook ของเรามี Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้อีกทีนึงนะคะเราก็ยังติดต่อกันผ่าน Facebook ได้ตลอดเวลาแม้ว่าอาจารย์จะจบการอบรมไปแล้วนะคะสำหรับการอบรมในชุดครั้งนี้นะคะชุดการอบรมครั้งนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะเป็นพิธีปิดนะคะซึ่งจะมีการมีพิธีปิดโดยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านขอนแก้นไทยได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นพิธีปิดการอบรมนะคะการอบรมภาษาครูภาษาอังกฤษในชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะสำหรับในช่วงแรกที่ฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนครูที่เข้ารับการอบรมนะคะใน3ไซส์นะคะตั้งเริ่มที่กรุงเทพนะคะเป็นผู้กล่าวขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
4: On behalf of the participants, I would like to thank Mr. Khwan Kae Wacharothai, Chairman of the Distance Learning Foundation, Associate Professor Naraporn Chan Ocha, and all lecturers for the six-session training course, which was well organized, well structured, and largely presented.

0: for the honor of participating and partnering with you in this outstanding teacher professional development program. We think that the investment in the Thai teachers of English will go a long way to strengthen the capacity of the teachers to assist their students with learning English better and faster, and will help the students to be better competitors in the new ASEAN community when ASEAN opens up and there's a more mobile workforce. I'd like to share with you an experience that I recently had when I went to Vientiane, to Lao Tisol. I was there, and also there were members from Thai Tisol attending as well. But what I was most moved by was the fact that several Lao teachers came up to me and said, "Damon, we've seen you on TV." And I kind of went, "When have I been on Lao TV?" And because I hadn't really been there very much, and I thought, who's following me around? It was, they saw me on this program. And so your Distance Learning Foundation program is reaching into Laos, and I've had similar experiences in Vietnam and Burma as well. And so I think that this program is not only reaching Thai teachers of English, but you're reaching ASEAN teachers of English, and so you're strengthening the capacity for English teachers in ASEAN to do a better job. And I applaud you for that, and thank you very much for doing that. Kunina and I look forward to partnering with you on another series if you're interested, and working with you even more. So we'd like to thank you very much for letting us part of this to help teachers open and enter student voices into the world. Thank you.
1: Thank you very much, Khun Damon, for very sweet words. And now I would like to invite ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะท่านดร.มนชัยนูทรงนะคะในฐานะที่ท่านให้การสนับสนุนรายการอบรมนี้มาตลอดนะคะได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาท่านรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคุณดามอนแอนเดอร์สันนะครับจากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับท่านอาจารย์ผู้สอนนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วก็ที่อยู่ที่หัวหินนะครับและเชียงใหม่นะครับรวมทั้งท่านที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่กล่าวนะครับท่านที่เหลือที่อยู่ในประเทศทั้งหมดผมขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าในนามของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีปิดนะครับโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใน 2554-2555 ซึ่งเป็นรุ่นที่2นะครับผมขออนุญาตเรียนว่าในฐานะของพนักงานและผู้บริหารทีโอทีเรารู้สึกภูมิใจนะครับที่ทีโอทีได้มีส่วนสนับสนุนโครงการนี้นะครับทั้งในแง่ของสถานที่ทั้งในแง่ของเรื่องของโครงข่ายนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่าทีโอทีถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับทีโอทียินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมในส่วนของภาษาอังกฤษอย่างเช่นหลักสูตรนี้นะครับหรือหลักสูตรอื่นๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์นะครับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งหลายที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้เนี่ยจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆเมื่อสักครู่ฟังผมก็ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าท่านได้รับสิ่งที่เป็นไปตามจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ขออนุญาตเรียนในระดับสุดท้ายว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจะสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนงานของมูลนิธินะครับก็บริษัท TOT ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในทุกๆรูปแบบนะครับขอบคุณครับ
1: สำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็หวังว่าท่านจะติดตามรับการอบรมของเราต่อไปค่ะทั้งรับชมแล้วก็มาเข้าร่วมการอบรมนะคะในครั้งต่อไปโดยที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น.

และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย
5: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
0: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
0: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
0: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
0: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
0: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
6: ไฟรู
5: ้ดูแล
0: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
6: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
0: ชาวเมืองละเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
0: ตามใจ

0: ฉัน
1: ฝันว่าหิว
2: ปลิวตามลม
3: ชมดอกไม
4: ้ไส้ดินสอ
0: พ่อแม่ผม
1: ลงใต้ปีก
2: หลีกให้พ้น
3: คนไม่ดี
0: พี่สอนน้อง
4: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
3: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
4: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
3: ทรัพย์สินเงินทอง
0: ของใช้ในบ้าน
4: ร้านขายไก่ย่าง
1: ข้างฉันสองชั้น
2: วันนี้ไปเที่ยว
3: เลี้ยวไปทางซ้าย
0: ย้ายไปทางขวา
4: อย่าออกนอกลู
1: ่ปูเสื่อกินข้าวว
2: าววับแหวนทอง
3: ล่องไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
4: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
0: เย้

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วง

ฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝน

0: ทำหน้าสงสัยมาทางฉันขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็ภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่า ส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอ

0: ช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุ

0: ญาติสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดย

ีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด b ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง c d และ f ซึ่งจุด f นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ a จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และขอควายก็จะพบว่ารูปขอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไป

วิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่เปล่าไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิจารณาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ยี่สิบหกมิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องของมุมค่ะโดยที่มุมเบื้องต้นเลยเด็กๆจะต้องรู้จักชนิดของมุมแล้วก็ขนาดของมุมก่อนแต่เทคนิคที่คุณครูจะนำมาสอนในวันนี้นะคะจะเป็นการใช้เกมและเพลงค่ะทำไมคุณครูถึงใช้เกมและเพลงเพราะว่าเพลงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกสนุกสนานแล้วก็สามารถจำบทจำเนื้อหานั้นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การใช้เกมเนี่ยเด็กจะรู้สึกแบบว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมไหมคะแอคทีฟอุ๊ยหนูอยากเล่นหนูอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก่อนอื่นวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่นะคะหน่วยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมเมื่อคุณครูพูดคำว่ามุมขึ้นมาเนี่ยนักเรียนลองคิดสิว่าในโลกใบนี้เวอร์ไหมวะในโลกใบนี้ของเรามีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบของมุมอ่ะฉันค่ะ
2: มุมหน้าต่างค่ะ
1: หน้าต่างตรงไหนเอ่ยอิง
3: ตรงมุมข้างฉากตรงหัว
1: ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะใช่ทีนี้มีตรงไหนเอ่ย
4: สนามฟุตบอลครับ
1: สนามฟุตบอลตรงไหนในติคิดว่าตรงไหนครับ
5: เป็นตรงขอบสนามที่เขาเตะมุมกันนะครับเป็นมุมฉากครับ
1: อ๋อที่เขาบอกว่าเตะมุมใช่ไหมโอ้เวลานักเรียนพูดหรือบอกมุมเนี่ยนักเรียนจะบอกมุมที่เป็นเฉพาะมุมอะไร
6: ฉาก
1: มุมฉากซึ่งเราเคยเรียนแล้วในป.4ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ป.5เนี่ยมันจะมีมุมที่มันมากกว่ามุมฉากลองคิดสิอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นถามว่าการที่จะเกิดมุมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจำได้ไหมการเกิดมุมมันเป็นยังไงคะมันถึงจะเป็นมุมได้อย่างไรนะอ่ะเชิญ
7: ซีเรียเส้น2เส้นมาขนานกันค่ะ
1: ขนาน
7: ไม่ใช่ครับมา
1: เช
7: ทับ
1: เชทับภาษาใหม่สิภาษาคณิตศาสตร์ว่าไงคะปรบมือให้เก่าสุดยอดการเข้าเนื้อหานะคะคุณครูโดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยเด็กไม่สามารถสรุปเป็นหลักการหรือทฤษฎีเองได้คุณครูก็จะต้องเกริ่นนำโดยการดึงพยายามดึงสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วค่อยใส่ทฤษฎีหรือเกี่ยวกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ลงไปค่ะ โอเคเกิดจากเส้นตรงมาตัดกันโอเคนะ

0: กรณีแรก
1: นี
0: ่ใช้เส้นตรงหรือเปล่าคะแบบนี้เส้นตรง1เส้นแล้วแบบนี้อีก1เส้นมาตัดกันมันจะเกิดเป็นมุมนี่ไงล่ะมุมของเรา1มุม2มุม3มุมและ4มุมโอเคนะแต่ถามว่าเท่ากันไหมยังไม่บอกโอเคนักเรียนคิดว่ามีแบบอื่นอีกไหมคะ
2: ม
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีหรออ่ะเนติอีก
3: น่าจะเป็นเส้นตรงมาบรรจบกันนะครับ
0: เส้นตรงมาบรรจบใช่หรอ
2: ม
0: ี
2: หรือเส้นตรงมาทำ
0: เอ๊ะคิดดีๆนะถ้าเส้นตรงมันจะต้องมีปลายหัวลูกศรทั้งสองด้านอ้าวโตๆบ้างครับ
4: เส้นตรงมาชนกัน
0: เส้นตรงหรออย่างไม่ใช่เอาใหม่สิอ้าวแจ๊บบ้างครับ
5: ส่วนของเส้นตรง
0: เฮ้ยส่วนของเส้นตรงใช่หรือเปล่า
6: ใช
0: ่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนที่จะตอบตกลงเรามาลองดูดีกว่าส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมเอ่ย
6: ใช
0: ่แบบนะแจ๊บบอกว่ามาทำอะไรกันนะคะ
5: มาบรรจบกัน
0: มาบรรจบกันแบบนี้ได้ไหมแบบที่แจ๊บบอกเพื่อนได้ปะ
6: ได
0: ้แบบนี้เกิดเป็น
6: มุม
0: ก็คือว่าส่วนของเส้นตรงมาพบกันโอเคขอบคุณให้แจ๊บ
6: เอ็กเซน
0: ขอบคุณครับสุดยอดโอเคการจะเกิดเป็นมุมได้นั้นมันได้มากมายหลายแบบนะคะหรือจะเป็นนอกจากจะเป็นเส้นตรงส่วนของเส้นตรงแล้วยังมีอะไรอีกเอ่ย
7: รัศมีไอ้รังสีค
0: ่
7: ะ
0: อะไรนะเตาร ังสีอ่ะตาคิดว่ารังสีเป็นยังไงกันคะ
7: มาบรรจบกัน
0: มาบรรจบกันเพื่อนเชื่อไหม
6: เช
0: ื่อเลยเหรอ
8: ต้องทดลอง
0: ดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าโอเคแบบนี้เรียกว่าอะไรคะ
6: รังสี
0: รังสีอ้าวตาบอกว่าเกิดจากรังสีมาบรรจบกันใช่ไหม
6: ใช
0: ่เกิดเป็น
6: มุม
0: โอเคเกิดเป็นมุมเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเกิดเป็นมุมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเกิดมุมจะเกิดจากอะไรคะรังสีหรือส่วนของเส้นตรงมาบรรจบกันโอเคนะนี่คือการเกิดมุมแต่เมื่อกี้คุณครูค้างเอาไว้ตอนป.4นักเรียนรู้จักกับมุมอะไรแล้วคะ
6: มุมฉาก
0: มุมฉากป.5นี่แหละมันจะมีมุมอีกหลายๆชนิดเลยใครอยากรู้แล้วดิคุณอยากรู้ป่ะอยากรู้ป่ะ
6: อยาก
0: เดี๋ยวเรามาลองกันก่อนดีกว่าขั้นตอนการที่เราจะสร้างมุมฉากนะคะโดยธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะใช้สร้างโดยการวาดในกระดาษเฉยๆนี้คุณครูเนี่ยจะนำวิธีการพับกระดาษมาเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนว่าอันนี้แหละคือมุมฉากโอเคมาด่วนแรกที่นักเรียนรู้จักกันคือมุมฉากเดี๋ยวคุณครูจะวาดมุมฉากนะนี่เรียกว่าไม้ฉากเพราะมันเป็น
6: ม
0: ุ
6: มฉาก
0: โอเคนี่แบบนี้ที่นักเรียนบอกคุณครูไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูมุมโต๊ะมุมกระดานล้วนแล้วแต่เป็นอะไรคะมุมฉากทีนี้ตอนป.4เราเคยมีสมมติว่าคุณครูมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนักเรียนคิดว่าคุณครูจะทำยังไงให้กลายเป็นมุมฉากได้พับยังไงคะ
8: พ
0: ับ
8: คร
0: ึ
8: ่ง
0: พับครึ่งเดี๋ยวดูซิว่าพับครึ่งแล้วจะเป็นมุมฉากไหมพับครึ่งยังไงแบบนี้เหรอ
8: ไม่ใช
0: ่ตอนป.4เราเรียนแล้วคุณครูทบทวนให้ดูนะคะพับแบบไหนก็ได้พับมา1ครั้งแล้วก็ไปซ้ำตรงนี้พับนี้อีก1ครั้งมันจะกลายเป็น
6: ม
0: ุมฉากทันทีโอเคนะทีนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นเครื่องตรวจสอบว่าไอ้มุมที่เราพบเราเห็นเนี่ยเป็นมุมฉากหรือไม่เอามาดูเลยอันแรกมุมฉากนะคุณครูมีหลายอันเลยมุมฉากหลายอันเลยอะลองมาดูสิเป็นยังไงเป็นไงอะเป็นมุมฉากเลยแสดงว่ามุมนี้เป็นมุมฉากชัวร์ไหมคะ
6: ช
0: ั
6: วร
0: ์โอเคชัวร์เลยทีนี้ถ้าคุณครูมีมุมแบบนี้ล่ะถามว่านักเรียนคิดว่ามันมากหรือน้อยกว่ามุมฉากคะ
6: น้อยกว่า
0: จริงหรือเปล่าดูด้วยตาเปล่ายังไม่น่าเชื่อถือ

0: ลองค่ะหุ้ยเป็นยังไง
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่ามุมซอกแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ามุมแหลมค่ะมาดูเลยค่ะมุมที่3ถ้าคุณครูไปเจอมุมแบบนี้ล่ะเออลองดูสิเรามีเครื่องมือพิสูจน์คือมุมอะไรมุมซอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะอ่ะคุณครูเอามุมฉากอีกมุมหนึ่งไปวางปุ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มันเรียกว่ามีกี่มุมฉากคะ
1: 2
0: มี2มุมฉากแสดงว่าไอ้มุมของเราตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงนักเรียนลองบอกสิเป็นยังไงคะดูสินี่ใหญ่กว่า1มุมฉากแต่ไม่ถึง2มุมฉากแบบนี้เราจะเรียกว่ามุมบ้านพูดตามสิคะ
1: มุมบ้าน
0: โอเคนะตรงนี้สุดยอดติดปึ๊บกี่มุมนะ
1: 1มุม
0: ติดอีกกี่มุมคะ
1: 2มุม
0: แสดงว่ามุมนี้มีขนาดเป็นอย่างไร
1: เท่ากับ2มุมฉาก
0: เป็น2มุมฉากพอดีเราจะเรียกว่ามุมตรงหนูลองพูดตามสิคะ
1: มุมตรง
2: ใหญ่กว่า2มุมฉากจะมีไหมคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเพื่อนเพื่อนคิดว่ามีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีเหรอตาอีดูนะมีป่ะแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของมุมรูปวงกลมใช่ไหมคะแต่คุณครูอยากทราบว่าในรูปวงกลมเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีมุมเท่าไหร่ใครจะออกมาทดลองให้ดูเอาลีโอเชิญมาเลยมาทดสอบเลยมันยังไงดีเอ้ยดูสิว่ามุมนี้กี่องศาไอ้มุมนี้มันจะเป็นกี่มุมฉาก
2: 1 2 3มี4มุมฉาก
0: มี4มุมฉากโอเคปรบมือดีโอ
1: เอ็กเซ
0: ลการที่ดิฉันใช้กระดาษนะคะเพราะว่าเด็กสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเองด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเด็กจะใช้วิธีการสังเกตค่ะมองด้วยสายตาปุ๊บอ๋อใหญ่กว่ามุมฉากอ๋อเล็กกว่ามุมฉากต้องหรือไม่เพื่อนๆไหนบอกซิว่าตัวเองบอก1มุมอะไรคะ
1: มุมแหลม
0: 2
1: มุมฉาก
0: 3
1: มุมบ้าน
0: 4
1: มุมตรง
0: 5
1: มุมกลับค
0: ่
1: ะ
0: และ6
1: มุมรอบจุดศูนย์กลาง
0: โอเคมั้ยเพื่อนๆโอเคนะปรบมือให้กลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวรู้สึกเหนื่อยยังเรามารีแลกซ์ได้มั้ยเราดูแล้วว่ามุมไหนเรียงจากเล็กไปใหญ่โอเคนะทีนี้คุณครูจะมีเพลงมาฝากเพลงอะไรมุมไหนใหญ่กว่ากัน
3: ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการใช้เพลงทำไมถึงใช้เพลงเพราะเพลงเนี่ยมันจะทำให้เด็กง่ายต่อการจดจำและก็สนุกสนานไปกับเนื้อเพลงนั้น
0: โอเคนะมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุ
1: มมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุม
0: มุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมอะไรเล็กสุดคะ
1: มุมแหลม
0: เนื้อมีอยู่ว่ามุมแหลมว่าใหญ่จะสู้มุมอะไร
1: ฉาก
0: ค่ะไม่ได้ก็เพราะมุมฉากใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นโอ้โอ้ลองใหม่มุมแหลมว่าใหญ่จะสู้มุมฉากไม่ได้ก็เพราะมุมฉากใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้น
1: โอ้โ
0: อสุดยอดถัดจากมุมแหลมเป็นมุมฉากต่อไปมุมฉากว่าใหญ่แต่สู้มุมบ้านไม่ได้ก็เพราะมุมบ้านใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นง่ายไหม
1: ง่าย
0: ง่ายครับเกติ
4: ก็เปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ใช่โดยที่เราเรียนจาก
4: ไปใหญ่ใช่ไหมครับ
0: เล็กไปใหญ่

0: พลงนี้นะคะก็คือได้มาจากตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะคือทำนองได้ทำนองมาก็เลยมาดัดแปลงเพลงนี้ฟังแล้วนะมันรู้สึกเร้าใจแล้วสนุกสนานดีก็เลยมาดัดแปลงให้เข้ากับเพลงมุมมาค่ะ
1: ปกติคุณครูเขาจะก็จะมีสื่อการเรียนการสอนนะคะปกติเขาจะใช้เป็นพวกของเล่นอะไรพวกนี้แต่สำหรับคุณครูจอยนะคะคุณครูจอยจะใช้เป็นเพลงสื่อที่เป็นคำพูดหรือว่าเป็นเพลงนำให้เด็กๆจำง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆอาจจะไปท่องจำมันไม่ใช่ค่ะมันต้องเป็นวิชาที่เราต้องเข้าใจค่ะ

0: จากการที่สอนมาขั้นต้นนะคะโดยการพับกระดาษแล้วก็นำกระดาษไปวัดมุมและนำมุมต่างๆเนี่ยมาเรียงขนาดจากเล็กไปใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กจะจำขนาดของมุมและก็ชนิดของมุมได้แม่นยิ่งขึ้นแล้วยิ่งเราใส่เนื้อเพลงเข้าไปอีกปุ๊บเด็กจะเริ่มเรียบเรียงได้เลยว่ามุมเล็กสุดคือมุมแหลมไล่ไปเรื่อยๆมุมฉากมุมบ้านมุมตรงมุมกลับและมุมรอบสุดศูนย์กลางครูจะมีเพลงมาฝากมุมไหนใหญ่กว่ากันโอเคนะมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมมุมอะไรเล็กสุดคะ
1: มุมแหลม
0: เนื้อมีอยู่ว่ามุมแหลมมุมแหลมว่าใหญ่แต่สู้มุมแหลม
1: ช้า
0: ไม่ได้ก็เพราะคุณจากใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นโกโกโกลองใหม่เริ่มนะมุมแหลมมุมแหลมว่าใหญ่แต่สู้คุณจากไม่ได้ก็เพราะคุณจากใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นโกโกโกสุดยอดถัดจากมุมแหลมเป็นมุมฉากต่อไปมุมฉากมุมฉากว่าใหญ่แต่สู้
1: มุมบ้านไม่ได้
0: ก็เพราะมุมบ้านใหญ่กว่าใครๆทั้งนั้นเพลงนี้นะคะก็คือได้มาจากตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะคือทำนองได้ทำนองมาก็เลยมาดัดแปลงเพลงนี้ฟังแล้วนะมันรู้สึกเร้าใจแล้วสนุกสนานดีก็เลยมาดัดแปลงให้เข้ากับเพลงมุมมาค่ะ

0: ทีนี้เรารู้ละนักเรียนตรงนี้เราจะบอกว่ามุมรอบศูนย์กลางแล้วกันโอเคนะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะมีท่าด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นในบอดี้ของเราเนี่ยร่างกายของเรานักเรียนคิดว่ามันจะสื่อออกมาเป็นมุมได้ไหม
1: ได้
0: มุมแหลมอันนี้ถือว่าเป็นส่วนของเส้นตรงหนึ่งเส้นส่วนของเส้นตรงหนึ่งเส้นทำไงให้เกิดเป็นมุมแหลมแมวแหลมยังนี่แหลมนะไหนลองสาบสิคะแมวโอ้โหนักเรียนลองเรียนแบบมุมบนกระดานเลยเราจะทำได
2: ้
0: มุมปั้นอย่างนี้นะอย่างนี้ดีสักยังมุมตรงเป็นไงเลยอาราดินด้วยดึงโอ้โหโอเคถ้าจากมุมตรงเป็นมุมอะไรคะมุมกลับเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะอย่างนี้นะโอเคเราสนใจตรงนี้นะมุมกลับต่อไปเป็นมุมอะไรคะอี
3: กแบบนี้ค่ะ
0: แบบนี้ไหมแบบนี้ไหม
3: ฮันโย
0: นี้ดีกว่าน่ารักที่ตัวเองเป็นนี้แล้วกันนะไหนทำซิการที่เด็กนะคะร้องเพลงได้แล้วต่อไปก็ต้องเป็นท่าเต้นช่วยในการจำชนิดของมุม

0: หนูก็เคยฟังเพลงทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนแต่หนูก็ไม่เคยฟังแนวนี้ทำให้หนูมีความสนใจอยากจะเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แม้ว่ามันจะไม่ใช่ทำนองที่มันเพราะหรือมันจะซึ้งอะไรนักหนาแต่ว่าหนูก็รู้ว่าเพลงนี้ค่ะมันมีคุณค่ามากเพราะว่าเวลาสอบเราสามารถนำเพลงนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ
1: ทีนี้เรารู้จักไปแล้วว่ามีมุมแหลม
2: มุม
1: ทีนี้แหละจะดูว่านักเรียนรู้จักจริงหรือไม่โดยที่คุณครูจะมีภาพชัก
3: อะไร
1: ภาพมีการระบุชื่อหมู่บ้านด้วย
3: บ้านละดาแลน
1: ละดาแลนทีนี้อยู่นี้ตรงไหนที่คิดว่ามันเป็นมุมตรงไหนคะตรงนี้นะคะคุณครูบอกอันนี
3: ้หน้าต่างด้วยค่ะ
1: นี่ไม่พอเรารู้ว่ามันเป็นมุมแต่เป็นมุมชนิดไหน
3: บ้าน
1: right ถูกต้องกินมาบ้านเฉยๆก็ได้โอเคนะมุมไว้ในใจโอเคนะเขียนให้ได้มากที่สุดคุณครูจะจับเวลา
4: ขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูจะนำภาพที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นภาพสถานที่ต่างๆภาพในห้องนอนห้องรับแขกเด็กๆอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันมีมุมด้วยเหรอ
5: ในห้องบ้านอะไรอย่างเงี้ย
6: บ้าน
5: มีแหลมไม่ใช่หรออ
6: ันนี้แหลม
5: นี่แหลม
7: อันนี้แหลมใช่ไหม
8: ต้องมีมุมฉาก
9: ฉาก
8: นะ
9: ฉาก
10: ใส่กลมอื่นไม่เสร็จแน่เลย
11: ตรงเนี้ย
12: กลมอื่นจะเสร็จก่อนแล้ว
13: อะไรอ่ะ
14: มุมบ้าน
15: มุมฉาก
16: ที่มุมแหลม
1: ยัง
17: ฉากบ้านฉากแม่ต่าง
1: มุมนี้นะใครนะคะ
18: 84
1: เนี่ยดูก่อนสิเหมาะสมไหมมีมุมหลากหลายชนิดดูแล้วมึนงงโอเค84กลุ่มนี
19: ้
1: 61หลากหลายชนิดมุมนี้กลุ่มนี
19: ้
1: 42โอเคกลุ่มนี
19: ้
1: 60ค่ะกลุ่มนี้คะ36ค่ะ
2: ตู้ของเราได
1: ้กลุ่มนี
2: ้ตู้ได้60ค่ะ
1: 60แบบนี้ห้องอะไรเนี่ยโอ้ยในห้องนอนของเรามีมุมหลากหลายชนิดมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็น The Winner ปรบมือให้เพื่อนนักเรียนเคยได้ยินคำว่าองศาไหมองศายังไงเช่น
17: องศาเซลเซียส
1: องศาได้อีก
7: องศาไทย
1: องศาได้อีก
16: องศาเคลวิน
1: องศาเคลวินแต่อันนั้นคือเป็นการบอกองศาที่เป็นอะไรคะ
10: อ
1: ุณหภูมิแต่ทีนี้ในทางคณิตศาสตร์ของเรามันเป็นคำว่าองศาเฉยๆคณิตศาสตร์จะใช้ในการวัดขนาดของมุมโอเคนะซึ่งตัวนี้จะเป็นการบอกองศาหรือขนาดของมุมนะคะโดยเราจะ

0: ูนองศาน
1: ี่นักเรียนดูนะตัวนี้ศูนองศาศูนย์ละช่องเล็กๆจะแทนกี่องศาทายสิ
2: หนึ่ง
1: หนึ่งอันนี้เป็นเท่าไหร่10องศาอันนี
2: ้20 30 40 50 60 70 80
1: ทายละพอ90ปึ๊บมา80ต่อใช่ไหม90แล้วก็เป็นอะไรต่อคะ100
3: เด็กๆจะต้องทราบขนาดของมุมก่อนโดยทราบเป็นองศาค่ะโดยคุณครูเนี่ยจะนำการพับกระดาษมาเป็นสื่ออีกเช่นกันเพราะว่ากระดาษที่พับเนี่ยมันจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นกี่องศา
1: 10 20 30 40 50 60 70 80 90ใครตอบ90เราจะสรุปเลยว่ามันเป็นกี่องศาคะ
2: 90
1: องศาแล้วเรามองอันนี้สินักเรียนคิดว่ามันเป็นอย่างไร
2: น
1: ้
2: อยกว
1: ่
2: า
1: อะไรน้อยกว่ากี่องศา
2: 90
1: นี่มุมป้านตัวนี้เท่าไหร
2: ่90
1: ตัวนี้
2: 90
1: เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: ร้อยแปดสิบองศา
1: ดูนะมุมป้านมันต้องเป็นยังไง

0: ุดศูนย์กลางครั้งเป็นยังไงคะ
1: 360องศา
0: เยี่ยมและสุดท้ายเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะน้อย
0: อ้าวมาดูสิว่ามุมกลับเป็นยังไงคะมากกว่าอะไร180ดีมากทีนี้คุณครูจะลองถามเช่นให้บอกชนิดของวง40เอาองศาไว้ในใจนะคุณครูไว้ในใจนะ80 90 7 45 100 105 300 ทีนี้เราขออาสาสมัครโอ้โหใครจะมาประชันเกมถามปุ๊บตอบปั๊บในการเรียนการสอนนะคะเชื่อเลยว่ายังมีเด็กบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องขนาดของวง 100% อย่างแน่นอนคุณครูก็เลยจัดลองทดสอบซิว่าเด็กมีความเข้าใจหรือยังโดยการนำเกมถามปุ๊บตอบปั๊บมาดูซิว่าเด็กจะมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนเริ่ม20
2: ม
0: ุ
2: มแหลม
0: 80เฮ้ย80
3: มุมแหลม
0: 90
2: มุมฉาก
0: 70
3: มุมแหลม
0: 100
2: มุมฉาก
0: สี่สิบ
3: มุมแหลม
0: 50
2: มุมแหลม
0: 70
3: มุมแหลม
0: 90
2: มุมฉาก
0: 100
3: มุมป้าน
0: 45
2: มุมแหลม
0: 180
3: มุมตรง
0: 200
2: มุมกลับ
0: 220
3: มุมกลับ
0: 360
2: มุมรอบตัวสุดกลาง
0: โอ้ยลองอกลองอก45
3: มุมแหลม
0: 1
2: มุมแหลม
0: ครับ90
3: มุมฉาก
2: 105มุมปาก
0: 101
3: มุมปาก
0: 200
2: มุมกลับ
0: 250
3: มุมกลับ
0: 180
2: มุมตรง
0: 70
3: มุมแหลม
4: เรารู้สึกว่าเราได้ความเร็วปฏิภาณไหวพริบนะครับแล้วก็เราอาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ครับ
5: การที่หนูได้เรียนวันนี้หนูทราบหนูทำให้หนูได้ทราบว่าโลกภายนอกที่ยังมีสิ่งที่หนูยังไม่ได้รู้อีกค่ะเช่นเรื่องมุมค่ะในความคิดของหนูหนูคิดว่ามุมมีแค่มุมฉากค่ะแต่ความจริงในโลกใบนี้มีมุมอีกหลายมุมที่หนูยังไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูเขาจะสอนให้หนูรู้ในสิ่งที่หนูไม่รู้และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ค่ะ
0: ชอบสนุกสนานแล้วก็มีความสุขเมื่อเห็นเด็กแล้วเด็กเรียนเข้าใจเลยสนุกกับมันถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณครูพยายามที่จะคิดเพลงคิดเกมแล้วก็สื่อต่าง

ต่างๆนานาเนี่ยเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมและทำให้เด็กเนี่ยจดจำแล้วมีเจตคติที่ดีรักในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญของคุณครู

0: ี้นะคะคุณครูได้สอนเรื่องการลดราคาค่ะซึ่งการลดราคาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยที่ดิฉันนะคะคุณครูเนี่ยได้สอนโดยจำลองสถานการณ์ไปยกห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมาจัดไว้ในห้องเรียนแห่งนี้เลยเพื่อเด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้ที่คุณครูได้สอนไปในขั้นต้นไปใช้จริงได้ค่ะ
1: คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการหาเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละไปใช่ไหมคะทีนี้เรามาทวนความหมายกันก่อนดีกว่าเปอร์เซ็นต์กับร้อยละเป็นอย่างไรสมว่าเอางี้ร้อยละสิบหมายความว่ายังไงคะใครตอบได้ตามค่ะ
2: ใน100จะมี10เป็น
1: 10หมายถึงว่าใน100ตาสนใจแค
2: ่10
1: ถูกไหมเพื่อนโอเคไหมโอเคประมือให้ตาสเต็ป
3: excellent
1: very good เอาใหม่ถ้าคุณครูเป็น100ละ25จะหมายความว่าอย่างไรใครตอบได้ช่วยกันทำเนตีเขาก็จะยกว่ามาเลย
4: เป็น25ส่วน100
1: หมายความว่า
4: 25ส่วน
1: หมายความว่า25ส่วน100เศษ25ส่วน100ใช่ไหมเพื่อน
2: ใช
1: ่ใช่อันนี้คือความหมายในกล่องลักษณะเศษส่วนประมือให้เนติค่ะ Excellent ขออีกหนึ่งคนเอาความหมายที่เป็นแบบลักษณะไหนดีแบบตาแล้วกันแบบตาแล้วกันโอเคนะใน100สนใจ40สเต็ป excellent โอเคเราทวนมันเสร็จแล้วทีนี้พอจำได้แล้วนะคะ B อยากดูอยากโชว์อ่ะเป็นไงคะ
5: สวย
1: แต่ขอเสียงหน่อยแบบว่าเป็นแบบโชว์ใบนี้นะคะ

ใบนี้คุณครูไปซื้อมาไม่ใช่ราคา250ค่ะแต่250เนี่ยเป็นราคาที่เขาติดเอาไว้จริงๆแล้วเราคุณครูไปซื้อในหน้าตาที่แบบว่าบุคลิกอะไรนะคะเขาก็เลยลดราคาให้ลดราคาให้เท่าไหร่รู้ไหมเหมือนมากเขาบอกว่าอ่ะเปอร์เซ็นต์ไหมหรอเลิศนะทีนี้ถามว่าคุณครูซื้อหมวกใบนี้มาเท่าไหร่เราคิดดูสิ 10% เป็นอย่างไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเอาลองดูนะอ่ะคุณครูมีดูนะคะอันนี้เราคิดไปก่อนซิปรึกษาเพื่อนไปก่อนสิคะเอ๊ยยังไงกันดี

0: ลด 30% หมายความว่าอย่างไรลด30จากที่หนูได้เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยลด30ของสองกล่องสิบเก้าเป็นอย่างไรลด30อันนี้เรียกต้องทำเพื่อนในห้อง
1: ลด30
0: ลด 30% เป็นไงคะเปอร์เซ็นต์ต้องดูจากอะไรเสมอ
1: ดูจากราคา
0: เปอร์เซ็นต์ดูจากอะไรเสมอคะ
1: ส่วนร้อย
0: ดูจาก100เพราะฉะนั้นลด 30% หมายความว่าลดให้30บาทหรือของ100บาทหนูจะต้องจ่ายกี่บาทคะ
1: 70
0: บาทโอเคนะขอบคุณน้ำหวานค่ะ Excellent โอเคอีกหนึ่งคนดีกว่า
2: เข้าใจเน
0: าะการดีกว่ายิ้มหวานให้คุณครูการว่ามาเลยคำถามมีว่าลด 15% เป็นอย่างไรคะ
3: หมายถึงเขาลดให้15บาท
0: อีกแบบนึงนะคะ
3: หรือว่า100บาทเราจ่ายไป85บาท
0: ถูกไหมคะเพื่อนสุดยอดใช่ไหมเพื่อนเอ็กซ์แลนด์มารยาทดีมากเห็นไหมคะเราจะต้องเป็นยังไงด้วยล่ะเพื่อนๆขอบคุณให้เราขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องเพลงดีกว่าทีนี้จะไปแต่งเพลงกันบ้างเต็มเลยโอเคนะเพลงว่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
4: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
4: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
5: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
5: เย้ๆ
6: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
1: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
1: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
4: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
6: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
4: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
6: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
6: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
1: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
1: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
1: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่ yeah!
2: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะ เมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
4: สนใจ
7: ไฟรู
6: ้ดูแล
1: แม่ยาย
2: ลายมือ
4: ถือปืน
7: ยืนยาว
6: ชาวเมือง
1: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
6: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
1: ตามใจฉัน
4: ฝันว่าหิว
7: ปลิวตามลม
6: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินส
1: อพ่อแม่ผม
4: ลงใต้ปีก
7: หลีกให้พ้น
6: คนไม่ดี
1: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
6: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
6: ทรัพย์สินเงินทอง
1: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
4: ข้างฉันสองชั้น
7: วันนี้ไปเที่ยว
6: เลี้ยวไปทางซ้าย
1: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลูก
4: ปูเสือกินข้าวว
7: าววันทอง
6: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
5: เย้

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569กันครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีพื้นที่บางส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: บคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวเลทนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ

0: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟต้นไม้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราต้องช่วยกันดูแลรวมไปถึงการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าด้วยนะคะวันนี้พลอยสายมีตัวอย่างจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ในดวงใจมาฝากกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: อีก10วิเตรียมตัดเข้าพร้อมรายการแล้วนะคะ5 4 3 2

0: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะทุ่มเทพระปรีชาสามารถและความเหนื่อยยากทั้งหลายทั้งปวงเพื่อรักษาธรรมชาติดินน้ำลมไฟพอทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นล้วนสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตของประชาชนทั้งทรงแก้ไขฟื้นฟูและบำรุงรักษาให้ทุกอย่างยังคงอยู่รวมทั้งหาวิธีการเพิ่มพูนความสมบูรณ์รักษาสืบทอดไว้ให้พวกเราทุกคนพระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคทั้งภาคกลางอีสานเหนือและใต้แต่ละครั้งก็ใช้เวลาเป็นแรมเดือนเพื่อทรงหาทางแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งเสริมอาชีพว่าที่ไหนเหมาะแก่การครองชีพอย่างไรทรงทราบถึงความทุกข์ของประชาชนผ่านการถ่ายทอดจากประชาชนสู่พระกันและจากสายพระเนตรที่ทรงพบเห็นด้วยพระองค์เองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเน้นช่วยเหลือและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยพระปรีชาสามารถและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยความรักและความเมตตาจึงถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักอนุรักษ์ที่เน้นการพัฒนาทุกด้านพระองค์ทรงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยความรักเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรนันยงยุทธอายุ12ปีโรงเรียนบ้านน้ำขามนาดีค่ะพระราชกรณียกิจที่หนูสนใจคือเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นถึงความสำคัญของปัญหาป่าที่เสื่อมโทรมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่นๆตามมาไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ำเท่านั้นจึงทำให้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาป่ามีได้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างโดด

0: ทรงรวมเอางานพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเข้าไปทำงานในพื้นที่อย่างสอดประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะโตขึ้นอยากเป็นนักอนุรักษ์ค่ะเพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักอนุรักษ์ในดวงใจค่ะ
1: เรื่องที่พลอยใส่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ถึงแม้จะดูยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กๆและเยาวชนไทยอย่างเราจะไม่สามารถทำได้นะคะเพราะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติถือเป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถทำได้และควรทำกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไหมพลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซ
4: ดในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลำดับต่อไปการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างแน่นอนบริบูรณ์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and actionชาร์จ
1: ไม่ดิเขา
2: ค่อยใส่
1: ค่อยเลย
3: ค่อยใส่โอเค

คนเดินเท้าเป็นกลุ่มเสี่ยงประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่มอื่นเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติดังนี้การเดินเท้าให้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางไม่เดินชิดขอบถนนควรเดินสวนทางกับรถที่วิ่งมากรณีมีเด็กควรจูงมือเด็กให้แน่นและให้เด็กเดินชิดด้านในป้องกันรถเฉียวชนส่วนการข้ามถนนให้ข้ามบริเวณทางม้าลายสะพานลอยหรือจุดที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามโดยยืนรอบนทางเท้าเมื่อรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยข้ามถนนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนสอนไม่ข้ามถนนบริเวณที่มีสิ่งบดบังที่มืดหรือจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่สำคัญไม่ควรหยอกล้อเล่นกันหรือประกอบกิจกรรมอื่นขณะข้ามถนนไม่วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดเพราะอาจถูกรถชนได้สำหรับผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเขตชุมชนโดยใช้ความเร็วตามป้ายเตือนบนเส้นทางพร้อมหยุดรถให้คนข้ามถนนก่อนจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนเดินเท้าและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2530นอกจากจะได้พบปะบุคคลสำคัญยังได้ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วยด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพีระมิดสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาชูปิกชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาสาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเท็กการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยอาทิคิบบุตซ์ที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกสตันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคนมนิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์ทะเลสาบนาเวลอัวปีเขตอุทยานแห่งชาตินาเวลอัวปีสาธารณรัฐอาร์เจนตินาการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังทรงได้นำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีจากราชอาณาจักรไทยไปสู่นานามิตรประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงพระราชไมตรีเนื่องในโอกาสสำคัญไปยังผู้นำประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอภาพที่งดงามประทับใจไปทั่วโลกเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกเพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ21พฤศจิกายน2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชญาณทัศน์ที่ลึกซึ้งการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศเป็นการแพร่เกียรติภูมิและอารยธรรมแห่งสยามประเทศที่ทั่วโลกยกย่องและนำมาสู่ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายจากป่าสมบูรณ์กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมจากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแปรสภาพสู่ป่าเสื่อมโทรมความแห้งแล้งก่อให้เกิดไฟป่าส่งผลให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงผู้คนในพื้นที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นยากลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูผืนดินป่าไม้และพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายพัฒนาดินน้ำป่าไม้และส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่เสมือนพิพิธธรรมชาติที่มีชีวิตบนพื้นที่กว่า 8,500 ไร่ถือเป็นโรงเรียนที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยวิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ครอบคลุมปัญหาเรื่องน้ำดินและป่าไม้ด้วยแนวคิดการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้ใช้สอยไม้ผลไม้เชื้อเพลิงและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนแผ่นดินและปลูกป่าตามแนวร่องขาวโดยใช้ฝาชะลอความชุ่มชื้นขนาดเล็กหรือเช็คดาวหรือฝายแมวเก็บกักน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าตลอด30ปีที่ผ่านมามีฝายชะลอน้ำมากกว่า 26,000 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจัดทำระบบป้องกันไฟป่าปีหรือเหมือนไส้ไก่เพื่อลดปัญหาไฟป่าจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งฟื้นกลับสู่ป่าสมบูรณ์อีกครั้งจากการศึกษาทดสอบทดลองและวิจัยกว่า200เรื่องนำไปสู่การขยายผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้ในด้านต่างๆอาทิด้านการเกษตรด้านการปศุสัตว์ด้านการประมงทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์ศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาด้านดินน้ำและป่าไม้ผลแห่งการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้ขยายผลความสำเร็จไปสู่ประชาชนมากมายสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการสร้างสมดุลให้คนกับป่าสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะสถานที่พักตามเทือกเขาแล้วก็ยอดดอยซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นก็มักจะมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สค่ะซึ่งหากว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการใช้งานไม่ถูกวิธีก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้นะคะวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำในการติดตั้งและก็การใช้งานอย่างถูกวิธีมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการติดตั้งและการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นผู้ประกอบการควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกโดยติดตั้งในห้องน้ำที่มีช่องลมและพัดลมระบายอากาศพร้อมจัดวางถังแก๊สไว้ด้านนอกห้องพักติดตั้งสวิตช์พัดพ่วงกับสวิตช์ไฟฟ้าส่องสว่างอีกทั้งมันตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นมิให้มีแก๊สรั่วไหลเพื่อป้องกันแก๊สสะสมในห้องพักทำให้เกิดอันตรายได้รวมถึงติดตั้งป้ายเตือนและคำแนะนำวิธีใช้งานในจุดที่มองเห็นอย่างชัดเจนนักท่องเที่ยวควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่ใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สไม่ควรอาบน้ำเกิน10นาทีหากมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดมึนงงหรือได้กลิ่นแก๊สให้รีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและออกจากห้องน้ำในทันทีหากอาบน้ำติดต่อกันหลายคนให้เปิดพัดลมระบายอากาศและประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย10นาทีเพื่อป้องกันการสูดดมแก๊สเข้าสู่ร่างกายทำให้เสียชีวิตได้กรณีพบคนหมดสติจากการสูดดมแก๊สให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุไปอยู่ในที่โล่งซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกพร้อมจัดให้นอนบนพื้นราบคลายเสื้อผ้าให้หลวมและทำการปั๊มหัวใจจากนั้นให้รีบนำส่งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐานในบริเวณที่ปลอดภัยการใช้งานอย่างถูกวิธีและก็การหมั่นตรวจสอบให้มีสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มักจะพาเด็กๆไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์สวนสนุกสวนน้ำหรือว่าห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วก็ด้วยความซุกซนของเด็กหรือว่าการที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดก็อาจจะทำให้เด็กนั้นนะคะได้รับอันตรายได้ค่ะช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้จะมีคำแนะนำข้อควรปฏิบัติที่จะช่วยลดอุบัติภัยจากการพาเด็กๆไปตามสถานที่ต่างๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายกับเด็กที่เกิดจากการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังนี้สวนสนุกให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัยขนาดและรูปร่างของเด็กมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเล่นและดูแลความปลอดภัยของเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการพลัดตกสวนน้ำเลือกเที่ยวสวนน้ำที่มีมาตรฐานความปลอดภัยให้เด็กใช้อุปกรณ์ชูชีพทุกครั้งเมื่อประกอบกิจกรรมทางน้ำรวมถึงดูแลการเล่นน้ำของเด็กอย่างใกล้ชิดหากเด็กจมน้ำจะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีสวนสัตว์ไม่ให้เด็กเข้าใกล้ยื่นแขนขาเข้าไปในกรงสัตว์หรือเล่นกับสัตว์รวมถึงไม่ให้เด็กปีนขึ้นไปบนราวเหล็กหรือขอบบ่อซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เพราะเสี่ยงต่อการพลัดตกทำให้ถูกสัตว์ทำร้ายได้ห้างสรรพสินค้าไม่ให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณบันไดเลื่อนหรือลานจอดรถอีกทั้งไม่ให้เด็กเล่นรถเข็นสินค้าหรือนำเด็กไว้ในรถเข็นสินค้าเพื่อป้องกันเด็กปีนป่ายและพลัดตกรวมถึงดูแลไม่ให้เด็กปีนป่ายบันไดเลื่อนหรือเอานิ้วแหย่ตามช่องต่างๆตลอดจนไม่ให้เด็กยื่นแขนขาและศีรษะออกนอกราวบันไดเลื่อนเพราะอาจได้รับอันตราย
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะเมื่อเราพาเด็กไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดการปฏิบัติตามป้ายเตือนแล้วก็คำแนะนำอย่างเคร่งครัดก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกวิธีแล้วก็การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานไปจนถึงการไม่ดูแลแล้วก็ไม่ตรวจสอบให้อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เรานั้นได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดจนอาจถึงเสียชีวิตได้ค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้ามาฝากค่ะ
2: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าได้แก่สายไฟฟ้าที่อยู่ด้านนอกอาคารใต้ฟ้าเพดานหรือหลังคารวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณที่ชื้นแฉะหรือมีการทำงานเกี่ยวข้องกับน้ำเพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตได้สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีผู้ใช้งานควรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกมันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำติดตั้งสายดินและเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วรวมถึงร้อยสายไฟใส่ท่อหรือทำรางครอบห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น

0: แซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเองเนื่องจากความไม่ชำนาญอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้กรณีพบผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าโดยปิดสวิตช์ปลดปลั๊กไฟและสับคัตเอาท์พร้อมนำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่นผ้าแห้งหนังสือพิมพ์กิ่งไม้เขี่ยสายไฟหรือดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้ออกจากบริเวณที่กระแสไฟฟ้ารั่วห้ามสัมผัสตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดโดยตรงเพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้า
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ช้ ICT เข้ามาในรูปแบบของการช่วยการสอนเนี่ยจะช่วยทำให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ง่ายได้เร็วเข้าใจง่ายรวมทั้งยังจดจำได้นานอีกด้วยนะคะเราดูรายการโทรทัศน์ดีๆหลายรายการเลยอุ๊ยตายเราอยากให้เด็กรู้เหมือนเรานะเพราะตรงนี้มันช่วยเสริมวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนก็ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดละค่ะเริ่มต้นคืออัดวิดีโอจากโทรทัศน์สมมติตัวอย่างนะคะขออนุญาตเป็น VCD ที่ปัจจุบันใช้อยู่บ่อยมากอย่างเช่นประกันพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ออกทางโทรทัศน์การสืบระบบการสืบพันธุ์นะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์การคลอดบุตรแล้วเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของเราเราก็เอามาให้เด็กดูเด็กจะได้เข้าใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งบางทีสมัยก่อนเขามีวิดีโอขายที่ฉันก็จะพยายามซื้อมาให้เด็กดูแต่จริงๆมันก็มีข้อเสียนะคะพอเราสอนเด็กจริงๆเนี่ยเนื่องจากวิธีการให้ชมวิดีโอเนี่ยเวลามันยาวมากแต่เราไม่มีเวลาเยอะแยะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราได้ความรู้จากวิดีโอแล้วบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะทำสื่อขึ้นมาเองได้ไหมที่เป็นสั้นๆชีววิทยาเนี่ยหลายเรื่องตั้งแต่สอนมาเนี่ยบางทีเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่ามันต้องมีภาพประกอบแล้วภาพประกอบเนี่ยจะทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นก็เลยเกิดความคิดว่าเอ้เราลองสิไปหาภาพจากหนังสือดีๆแล้วเราก็มาสแกนเสร็จเราก็มาทำเป็นแผ่นใสแล้วเราก็ใส่คำพูดเราประกอบไปก็กลายเป็นเอกสารหรือเป็นอะไรที่เราใช้เป็นสื่อในการสอนได้นะคะ
1: ครูอยากให้เห็นภาพนี้ครูเอาเรื่องการปลูกถั่วลันเตาก็แล้วกันนะคะเป็นการปลูกถั่วลันเตา 2,000 โดยยึดกรีบดอกเป็นหลักถั่วลันเตาเนี่ยแปลกนะคะมีลักษณะนะคะในเรื่องของกรีบดอกเนี่ย2สีด้วยกันเป็นกรีบดอกสีม่วงกับกรีบดอกสีขาวม่วงพันธุ์แท้ผสมกับกรีบดอกสีขาวพันธุ์แท้รุ่นลูกออกมาเป็นไรคะใครทายซิออกมาเป็นไรสีม่วงค่ะจากนั้นได้เมล็ดนำเมล็ดไปปลูกเมล็ดที่ได้เอาไปปลูกออกกรีบดอกสีอะไรหมดม่วงสรุปว่าอะไรคะสรุปว่าม่วงพันธุ์แท้รุ่นพ่อแม่ผสมกับขาวพันธุ์แท้รุ่นพ่อแม่ได้เมล็ดเอาเมล็ดไปปลูกรุ่น F1 หรือ First Filial Generation รุ่นลูกออกลูกมาดอกสีอะไรสีม่วงแสดงว่าม่วงตอน F1 เป็นม่วงพันธุ์แท้ใช่มั้ยคะไม่ใช่เป็นม่วงพันธุ์อะไรคะพันทางคำว่าพันทางแปลว่าอะไรคำว่าม่วงพันทางแปลว่าลักษณะที่แสดงออกคือสีม่วงมียีนเด่นอยู่แต่ขณะเดียวกันมียีนด้อยแอบแฝงอยู่ถามว่ายีนด้อยแสดงลักษณะสีขาวออกมาได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรคะยีนเด่นข่มยีนด้อยไว้นะคะ
0: ต้องย้อนมาเล่าก่อนว่าเครื่องวิชวลไลเซอร์ที่ช่วยในการฉายภาพทึบแสงให้กับครูเนี่ยเรามีไม่ทุกห้องค่ะเพราะราคาแพงนะคะอาจารย์ชูเกียรติก็คิดว่าเอออยากให้ครูใช้เครื่องมือเยอะๆเพราะนั้นก็เลยคิดว่าเออน่าจะดัดแปลงได้ท่านก็เล่าให้ฟังอย่างงู้นอย่างนี้ว่าเครื่องนี้สามารถฉายภาพทึบแสงได้นะคะท่านพูดเสร็จก็บอกอาจารย์ลองทำดูพอทำมาแล้วก็ตัวเองจะเป็นคนที่ใช้สื่อค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์หลายๆท่านก็จะเห็นในหมวดวิทย์อาจารย์ชูเกียรติพอผลิตเสร็จพิมพาช่วยใช้ให้นะคะ

0: แล้วจะบอกว่าคุณภาพมันเป็นอย่างไรพอใช้ครั้งแรกก็บอกเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเอาวิชไลเซอร์ซึ่งราคา 40,000-50,000 กลับไปเถอะเพราะเวลาใช้เนี่ยตัวเองจะมีความรู้สึกสายตาแย่มากมันต้องเพ่งเยอะใช้แสงเยอะ
1: อาจารย์พิมพาเนี่ยท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้โอเฮดของเดิมคือโอเฮดปรากฏว่าโอเฮดเนี่ยพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแสงมันจางแล้วก็มันใช้ได้ไม่สะดวกแล้วมันก็ค่อนข้างร้อนแสงมันจ้านะก็เลยบอกว่าเอ๊ะเรามีวิชวลแล้วเนี่ยเราก็ใช้แต่คราวนี้มันก็ไม่พอใช้อีกวิชวลมันก็แพงแล้วก็เราก็ซื้อมาได้จำกัดอยู่นะก็เลยเอ๊ะเรามีวิธีอื่นอีกไหมอาจารย์บิณฑาก็มาคุยทั่วๆไปคุยแบบเปรยๆอ่ะพอเราได้ยินกลุ่มครูฟิสิกส์เราได้ยินปั๊บโอ้ถ้าเป็นแบบนี้เราลองมาช่วยกันคิดดูว่ามันน่าจะทำได้นะเพราะไอ้กล้องวงจรปิดแล้วก็เครื่องโปรเจคเตอร์เราก็มีเยอะแยะอยู่แล้วเรามีหลายเครื่องเราก็คิดแล้วก็ทดลองเลยการที่จะผลิตเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การสอนที่แทน Visualizer ก็ทำได้ไม่ยากประกอบด้วยกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดก็มีแค่ตัวกล้องกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็เป็นชุดของมันนะกล้องวงจรปิดแล้วขาที่ติดตั้งเวลากล้องวงจรปิดเขาจะมีขาเป็นแป้นติดตั้งมาให้เนี่ยเดี๋ยวตัวนี้จะมาประกอบเข้ากับอีกส่วนหนึ่งก็คือขาไมค์ขาไมค์นี่จะเป็นตัวที่เป็นตัวตั้งส่วนดีของขาไมค์ก็คือมันสามารถที่จะปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดทุกตำแหน่งก็คือจะหมุนไปทางไหนยังไงนะฮะก็สามารถที่จะทำได้นะเนี่ยนะเลื่อนไปมาได้นี่คือข้อดีของขาไมค์ที่มาแทนเป็นขา Visualizer ตัวนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือแป้นไม้ตัวนี้แป้นไม้ตัวนี้เราได้มาจากวัสดุเก่าๆที่เหลือใช้นะบางส่วนแล้วก็มาตัดมาแต่งให้เรียบร้อยหน่อยก็ใช้ได้นะครับคราวนี้เมื่อเราได้เสร็จแล้วเราวางแผนว่าเราจะเอาไว้ฝั่งไหนเรียบร้อยว่ามือเขียนอยู่ฝั่งไหนอะแดปเตอร์กล้องอะไรเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนเราวางแผนเรียบร้อยเราก็ประกอบได้เลยนั้นเราก็ประกอบตัวนี้เดิมมันเป็นหัวไมค์เราก็ถอดหัวไมค์ออกเอาแป้นที่ติดกล้องเนี่ยมาแทนนะเข้ามาใส่แทนติดแป้นของกล้องจรปิดตัวนี้ติดเข้ากับขาไมค์ก็พร้อมที่จะเอากล้องเข้ามาติดกล้องเข้ามาติดก็จะมี2ด้านเราก็เลือกเอาตำแหน่งที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะติดข้างไหนนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้กลับด้านปัญหาก็คือเวลาพอหมุนไปแล้วไปติดแป้นแล้วเนี่ยมันจะลื่นแล้วก็มันจะล็อกไม่ค่อยอยู่เนี่ยเราจึงต้องมียางแผ่นยางสักแผ่นหนึ่งมาช่วยทำให้เกิดความฝืดเมื่อหมุนไปแน่นปั๊บเนี่ยมันจะฟิกแน่นอยู่แล้วจะทำให้กล้องตัวนี้ติดกับแป้นได้ในตำแหน่งกล้องนี้ก็สามารถทำง่ายๆก็เชิญครูทุกท่านทดลองทำกันดูนะครับ

0: อาจารย์พิรุณคะวันนี้พี่จะมาขอความกรุณาช่วยแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่อาจารย์กับทีมงานฟิสิกส์ช่วยผลิตขึ้นเครื่องนี้นะคะ
1: วิธีการง่ายๆตอนนี
0: ้
1: กล้องเสร็จแล้วนะตัวนี้คือสายสัญญาณที่จะส่งสัญญาณภาพเนี่ยส่งไปที่โปรเจคเตอร์แล้วก็ต่อ
0: แปลว่าขณะนี้อาจารย์กำลังส่งสัญญาณภาพที่เห็นเข้าไปเครื่องโปรเจคเตอร
1: ์คราวนี้อีกปลายนึงก็ต้องไปเสียบเข้าโปรเจคเตอร
0: ์
1: แล้วก็เปิดเครื่องพอไฟเข้ากล้องปั๊บกล้องก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วภาพขึ้นแล้วครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์ค่ะโอ้ชัดชัดดีจังเลยนะคะ
1: จะเป็นภาพสำเร็จก็ได้หรือว่าจะเขียนด้วยลายมือก็ได้ก็คือทำหน้าที่เป็นเหมือนวิชวลอะไรครับ
0: หลังจากที่ทำกล้องเรียบร้อยเอามาใช้จริงๆเนี่ยบางทีมันต้องมีการปรับโฟกัสค่ะแล้วการปรับโฟกัสเนี่ย มันไม่ใช่ปรับแบบที่มีกลไกยุ่งยากง่ายมากเลยคือใช้มือจับแล้วก็เลื่อนนึกภาพนะคะเหมือนเราวางภาพแล้วเราก็ต้องเลื่อนให้ระยะเนี่ยมันเหมาะเหมือนกับการใช้กล้องจุลทรรศน์หาความยาวระยะโฟกัสให้พอดีท่านภูมิในการท่านยังบอกว่าท่านเคยมาลองดูค่ะแล้วท่านก็บอกว่าผลิตได้เลยแจกไปตามหมวดต่างๆด้วยเผื่อหมวดต่างๆเขาจะใช้กันบางทีภาพอธิบายรายละเอียดได้ดีกว่าคำบรรยายอาจจะเป็นร้อยคำพูดเห็นภาพเดียวนะคะต้องบอกว่าเครื่องมือนี้ตัวเองคิดว่าชอบมากแล้วมันก็ส่งผลทำให้การสอนของเรานั้นดีขึ้น
2: กล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยถ้าเราซื้อมาจากข้างนอกเนี่ยราคาหลายหมื่นแต่นี่พอคุณครูเราผลิตขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะมีคุณภาพแต่ราคามันถูกกว่านะของเราผลิตได้ประมาณราคาไม่ถึง 5,000 บาทนะแล้วก็มีคุณภาพด้วยซึ่งกลุ่มสาระอื่นเขาติดใจด้วยแล้วเขาก็ขอว่าขอให้ช่วยทำนะโรงเรียนก็มีนโยบายสนับสนุนนะให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นผลิตขึ้นนะแล้วก็ให้กลุ่มสาระอื่นนำไปใช้ได้ด้วยค่ะ
0: นักเรียนคะเดี๋ยวครูจะแจกใบงานให้นักเรียนกลุ่มละ1แผ่นครูต้องการให้นักเรียนช่วยกันระดมสมองโดยการบอกว่าจากภาพที่ครูกำหนดให้นะคะในกระดาษแผ่นนี้ซึ่งครูขึ้นไว้ที่จอมอนิเตอร์นี้นักเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งจากรูปที่หนึ่งความรู้ที่ได้รับคือเขียนเป็นข้อๆนะคะแจกเฉพาะกลุ่มแรกค่ะครูมอบหมายใบงานให้ช่วยกันทำนะคะให้เวลา20นาทีคงพอนะคะลงมือทำค่ะอันนี้เห็นโครโมโซมในลักษณะที่เป็น
3: โครโมตีน
0: เก่งมากเส้นใยโครโมตีนส่วนนี้เห็นโครโมโซมในลักษณะที่เป็น
3: โครโมโซม
0: โดย1โครโมโซมบางช่วงมี2โครโมตีนเอ๊ะทำไมบางช่วงมี2มีบางช่วงมี1มั้ยคะ
3: ม
0: ีช่วงไหนคะที่เก่งมากช่วงนี้มันแบ่งใช่มั้ยคะหรือช่วงที่มันยังไม่แบ่งเซลล์มันจะมี1แต่พอแบ่งเซลล์เมื่อไหร่มันทำไงนะ
3: จำลอง
0: ตัวเองขึ้นมากลายเป็น1โครโมโซมมี2โครโมตีนเยี่ยมหลังจากที่เราเริ่มชำนาญขึ้นกับการใช้เครื่องนี้เวลาที่ทำรูปออกมาแต่ละรูปเราจะรู้แล้วว่าเราควรจะใช้ไซส์ตัวหนังสือขนาดไหนที่พอวางไปตำแหน่งนี้ส่องมาดูขนาดนี้มันจะเป็นภาพที่พอดีเต็มจอภาพพอดีก็ปรับกันช่วยปรับกันไปปรับกันมาแต่ขณะนี้ต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นการสอนที่มีความสุขที่สุดเราให้ความรู้กับเด็กได้เต็มที่นะคะ
4: เมื่อเทียบกับตัวเก่าแล้วมันดีกว่ากันเยอะค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นมันก็จะชัดกว่าแล้วก็สามารถซูมได้ปรับแสงอีกได้ด้วยเวลาเราเรียนชีวะเนี่ยเราต้องมีการเห็นรูปอะค่ะด้วยสีที่ชัดเจนเพราะมันต้องมีการแบ่งแยกสีของแต่ละเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าหนูมีแรงจูงใจที่จะแบบตั้งใจเรียนเพื่อเข้าใจบทเรียนนั้นๆให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
5: กล้องเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันแบบปรับแสงได้อะไรซูมได้ปรับความคมชัดได้ซึ่งการเรียนการสอนของครูเขาก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าการสอนครูเนี่ยเขาจะแบบเป็นลำดับไปเรื่อยๆทีละภาพแล้วมันก็ต่อเนื่องกันนะคะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยแล้วมันก็แบบดูน่าสนใจแบบกลายเป็นวิชาที่สนุกไปเลยอะค่ะ
6: ชอบที่อาจารย์อธิบายเป็นมีรูปภาพประกอบอะค่ะคือยิ่งมีภาพสียิ่งทำให้มองเห็นรายละเอียดอะไรได้มากขึ้นอะแล้วสามารถจำอะไรได้ดีกว่าเห็นเป็นตัวหนังสืออย่างเดียว
7: ชอบค่ะชอบมากคือเป็นวิชาที่เรียนแล้วมีความสุขเพราะว่าเห็นชัดแล้วก็แบบเหมือนเรามีภาพที่มีสีด้วยคำศัพท์ก็ภาษาอังกฤษก็ได้รู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็อาจารย์สอนดีด้วยแล้วก็อาจารย์ตั้งใจในการสอนมากทำให้เราอยากเรียน
0: ก็ต้องเรียนอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่เรามีอาชีพอย่างเดียวกันเนี่ยเราอยาก อยากบอกอาจารย์หลายๆท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนามาทีละนิดละนิดหาข้อมูลอย่างละหน่อยละหน่อยแล้วมาประกอบกันแล้วก็อยากเรียนจริงๆว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยนะคะสามารถนำมาใช้ในการศึกษามาช่วยทำให้การเรียนการสอนของครูดีขึ้นและที่ข้อที่ตัวเองมีความรู้สึกอย่างมากเนี่ยหลังจากที่ประเมินผลเด็กแล้วเนี่ยกล้าบอกเลยค่ะเด็กบอกว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนเนี่ยช่วยทำให้เด็กเรียนรู้เข้าง่ายขึ้นและจดจำได้มากขึ้นนานขึ้นเพราะนั้นอยากเรียนครูบาอาจารย์ที่เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพกันเลยนะคะว่าถ้าอาจารย์มีโอกาสลองศึกษาค้นคว้าหาเทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้ามาช่วยในการสอนค่ะ

0: สวัสดีครับความสำเร็จในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับบางส่วนเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้าใจครับและบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนผมยังจำได้นะสมัยที่เป็นนักเขียนแรกๆเนี่ยผมต้องฝึกเขียนเป็นอย่างมากกว่าจะได้รับความชำนาญขึ้นมาแล้วก็เมื่อมีโอกาสได้เห็นเด็กไทยสมัยนี้ใช้ภาษาเขียนปะปนกับภาษาพูดแล้วก็บางครั้งนะฮะใช้ภาษาในลักษณะที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่าภาษาวิบัติก็เลยนึกถึงเครื่องมือขึ้นมาตัวหนึ่งครับที่น่าจะช่วยให้เด็กไทยมีโอกาสได้ฝึกเขียนกันมากขึ้นแล้วก็ได้เขียนภาษาไทยกันอย่างสนุกสนานครับโลกออนไลน์เป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่เปิดโอกาสให้ความคิดของคนเราสามารถถูกเผยแพร่ออกไปได้ทั่วโลกคนอ่านเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ภายใต้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเหตุผลก็เพราะว่ามีองค์ความรู้หลายๆอย่างที่ถ้าไม่ได้รับการชักจูงให้ถ่ายทอดออกมาแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะล้มหายตายจากไปกับเจ้าของอย่างไร้ผู้สืบทอดผมเชื่อในแนวคิดการเผยแพร่องค์ความรู้จากทุกๆคนครับเพื่อให้เกิดการต่อยอดได้อย่างเต็มที่ยิ่งถ้าเราปลูกฝังนิสัยให้เด็กๆรักการอ่านแล้วก็รักการเขียนกันมากขึ้นก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าครับบริการที่ผมเลือกมานำเสนอในวันนี้นะครับมีชื่อว่า wordpress.com ครับไม่ใช่ของคนไทยแต่ว่าสามารถรองรับภาษาไทยได้ดีแล้วก็ที่สำคัญนะฮะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นบล็อกที่ดีที่สุดในโลกครับ
1: wordpress.com นั้นให้บริการบล็อกทั่วโลกกว่า 19.6 ล้านแห่งในปัจจุบันครับและตัวเลขนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรื่อยๆครับทั้งยังรองรับมากกว่า20ภาษาด้วยกันแถมภาษาไทยนั้นยังเป็นภาษาที่ติดอันดับ1ใน20ภาษาบน wordpress.com ด้วยฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองเปิดใช้บริการบล็อกจาก wordpress.com กันดูครับอีกจุดเด่นหนึ่งของ wordpress นะครับก็คือการแสดงผลบน search engine ที่ทำได้ดีครับทำให้เนื้อหาที่เราเขียนสามารถถูกเผยแพร่ออกไปได้มากและก็กว้างขวางกว่าเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้มีคนอ่านบล็อกผ่านบริการของ WordPress เกือบ300ล้านคนซึ่งอ่านเนื้อหามากกว่า 2,500 ล้านหน้าต่อเดือน
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะฮะของ WordPress ลองมาดูกันว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างในการใช้งานครับ
1: แรกสุดนะครับให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าไปที่ th.wordpress.com เราจะเห็นเมนูต่างๆเป็นภาษาไทยซะส่วนใหญ่ครับซึ่งก็จะทำให้การสมัครสมาชิกและก็การใช้งานนั้นง่ายขึ้นครับจากนั้นก็กดปุ่มสมัครตอนนี้เลยเพื่อเริ่มกระบวนการสมัครสมาชิกเปิดใช้บริการบล็อกจาก wordpress.com โดยสิ่งแรกนะครับที่เราต้องกำหนดก็คือชื่อเว็บของเราครับโดยที่อยู่ดังกล่าวจะมีส่วนขยายต่อท้ายเป็น wordpress.com คุณครูอาจจะใช้เป็นชื่อของคุณครูเองก็ได้ครับหรือจะใช้เป็นชื่อของโรงเรียนตามด้วยชื่อวิชาหรือชื่อระดับชั้นอันนี้ก็ได้ครับแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับหากกรอกไปแล้วมีข้อความแจ้งเตือนใดๆก็แสดงว่าชื่อนั้นๆเนี่ยมีปัญหาแนะนำให้ลองเปลี่ยนชื่อใหม่จนกว่าจะเห็นเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นด้านหลังคำว่า wordpress.com แจ้งให้ทราบไว้นิดนึงครับว่าชื่อเว็บตรงนี้ใส่ได้เฉพาะอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้นบรรดาเครื่องหมายต่างๆเอามาใช้ไม่ได้ครับซึ่งเมื่อได้ชื่อเว็บหรือว่าที่อยู่ของบล็อกแล้วทีนี้ก็มาถึงชื่อผู้ใช้ครับก็กรอกใส่เข้าไปได้เลยตามต้องการโดยต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นเช่นกันท้ายสุดก็มาที่เรื่องของรหัสผ่านให้กรอกเข้าไป2ครั้งครั้งแรกในช่องรหัสผ่านส่วนอีกครั้งนึงให้กรอกในช่องยืนยันครับและ WordPress ก็จะแสดงระดับความปลอดภัยของรหัสผ่านออกมาให้อย่างน้อยเนี่ยควรได้ระดับ Good หรือ D ครับถ้าต่ำกว่านั้นควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัยท้ายสุดก็กรอกอีเมล address ของเราลงไปในช่องสุดท้ายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็กดปุ่ม Sign up ได้เลยครับเอาละครับทีนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าเบื้องต้นครับเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเปิดใช้งานบล็อกของเราครับตรงนี้นะฮะอยากจะให้ทำกันให้ครบเพื่อที่เราจะได้แสดงวัตถุประสงค์แล้วก็รายละเอียดของบล็อกของเราได้อย่างครบถ้วนครับ ให้เราเปิดหน้าเว็บไปที่ th.wordpress.com อีกครั้งครับแล้วด้านบนซ้ายมือก็จะเห็นช่องให้กรอกชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านก็จัดการใส่เข้าไปได้เลยครับแล้วคลิกที่ปุ่มเข้าระบบทีนี้เราจะเริ่มเห็นเนื้อหาของเว็บบล็อกต่างๆที่เป็นภาษาไทย ซึ่งเขียนหรือว่าสร้างขึ้นโดยผู้ใช้คนไทยคนอื่นๆเริ่มต้นจากการตั้งค่ารายละเอียดส่วนตัวโดยให้ดูเมนูด้านบนทางด้านซ้ายมือครับจะเห็นคำว่า My Account วางเมาส์เอาไว้บนนี้ครับแล้วเลือก Edit My Profile จากนั้นก็กรอกรายละเอียดไล่ไปทีละส่วนครับโดยให้ใส่ชื่อเอาไว้ที่ช่อง First Name ใส่นามสกุลเอาไว้ที่ช่อง Last Name ใส่ชื่อและนามสกุลในช่อง Full Name ส่วนชื่อที่เราต้องการให้แสดงแก่คนอื่นบนอินเทอร์เน็ตนั้นให้ใส่เอาไว้ที่ช่อง Display Name Publicly As จากนั้นก็ใส่ชื่อถิ่นที่อยู่ของเราในช่อง Location แล้วก็พิมพ์รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับตัวเราเองในช่อง About Youจากนั้นให้กด Update Profile เพื่อบันทึกข้อมูลครับที่ผมชวนให้ยุ่งยากกับการลงทะเบียน WordPress นะฮะก็เพราะว่า WordPress นั้นเป็นบริการที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลให้มากเราสามารถใส่รูปภาพก็ได้จะใส่วิดีโอจาก YouTube ก็ได้และที่สำคัญนะฮะเรายังสามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าเราอยากจะได้บล็อกแบบเดียวๆที่มีผู้เขียนเนื้อหาคนเดียวหรืออยากจะสร้างบล็อกแบบกลุ่มที่มีผู้เขียนเนื้อหาหลายๆคนหรือแม้แต่การสร้างบล็อกแบบปิดครับที่คนเข้ามาอ่านนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเราตั้งค่าได้หมดครับเริ่มแรกให้คลิกไปที่เมนู My Blog ด้านบนแล้วเลือก Dashboard ซึ่งตรงนี้นะครับถือเป็นหน้าหลักของบล็อกของเราสำหรับควบคุมสั่งงานต่างๆโดยจะมีข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นพร้อมข้อมูลสรุปแล้วก็ช่องสำหรับใส่เนื้อหาแบบรวดเร็วเตรียมเอาไว้ให้ด้วยครับท้ายสุดนะฮะในการตั้งค่าเบื้องต้นก็คือในส่วนของเมนู Settings ครับที่เราสามารถเลือกได้จากเมนูทางฝั่งซ้ายมือซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากเพราะเราเอาไว้ใช้สำหรับในการกำหนดชื่อบล็อกแล้วก็ใส่คำโปรยเพราะๆครับลองเข้าไปที่ Settings ตรงส่วน General ครับจะเห็นหัวเขียนว่า Site Title ที่ให้เรากำหนดชื่อหลักของเว็บไซต์และในส่วน Tagline สำหรับใส่คำโปรยเพราะๆเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของบล็อกของเราครับจากนั้นก็ตั้งค่า Time Zone ให้ถูกต้องโดยของไทยเรานะครับจะเป็น UTC บวก7และที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของ Language ซึ่งให้เราตั้งค่าภาษาที่จะถูกใช้เป็นภาษาหลักของบล็อกตรงนี้เนี่ยจะตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้ให้คลิกเลือกที่ TH ขีดไทยได้เลยครับและที่อยากแถมท้ายให้นะฮะก็คือการเปลี่ยนเมนูของ WordPress ให้เป็นภาษาไทยครับทำได้ด้วยการเลือกเมนูด้านซ้ายมือที่เขียนว่า Users แล้วไปที่ Personal Settings เพื่อเปลี่ยน Interface Language ให้เป็น TH ขีดไทยแบบนี้ครับทำเสร็จแล้วให้คลิกเลือก Save Changes เพื่อบันทึกค่าด้วยครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่แนะนำเป็นภาษาไทยตั้งแต่ทีแรกจริงๆต้องบอกนะครับว่าใน WordPress นั้นมีเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะครับและบางตัวเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเป็นภาษาไทยแต่ว่าตอนนี้นะฮะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะลองแนะนำเป็นเมนูภาษาไทยกันดูบ้างครับทีนี้นะครับเรามาเริ่มใส่ข้อมูลให้กับหน้า About กันครับโดยหน้า About นั้นเป็นหน้าที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อกของเราเองให้ไปที่เมนูหน้าทางด้านซ้ายมือครับแล้วเลือกหน้าอีกหนึ่งครั้งครับในเมนูย่อยเราก็จะเห็นคำว่า about ให้เอาเมาส์วางไว้บนคำว่า about แล้วเลือกแก้ไขครับจากนั้นก็ใส่หัวข้อใหม่ถ้าไม่ต้องการใช้คำว่า about อย่างเช่นใส่ภาษาไทยว่าเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้เป็นต้นครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็ให้ใส่ในช่องใหญ่ๆด้านล่างได้เลยครับลบของเดิมออกแล้วก็พิมพ์ข้อความใหม่ใส่เข้าไปสังเกตที่ปุ่มสุดท้ายครับเอาเมาส์วางไว้จะเขียนว่าแสดงซ่อน Kitchen Sink อันนี้เป็นบรรดาเครื่องมือเสริมอื่นๆซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ตามชอบครับเมื่อใส่รายละเอียดต่างๆเสร็จให้กดปุ่มอัปเดตทางด้านขวามือครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการใส่เนื้อหาในหน้า About ครับผมเองนะฮะคงไม่มีเวลาอธิบายเครื่องมือทั้งหมดที่อยู่ในนี้เนี่ยครับแต่ว่ายังไงลองเล่นดูฮะรับรองว่าไม่ยากถ้าทำผิดพลาดไม่เป็นไรครับไม่ต้องตกใจก็แค่ว่าไม่ต้องบันทึกการแก้ไขแค่นั้นเองครับ ถัดมาเป็นการเขียนเนื้อหาในส่วนหลักครับก่อนอื่นแนะนำให้สร้างหมวดหมู่ของเนื้อหาก่อนครับโดยไปที่เมนูเรื่องแล้วคลิกที่เมนูย่อยหมวดหมู่จากนั้นก็ใส่ชื่อหมวดหมู่ลงในช่องชื่อได้เลยครับแล้วก็กดปุ่มสร้างหมวดหมู่ใหม่ตรงด้านล่างซึ่งตรงนี้นะครับจะแบ่งหมวดหมู่ย่อยของเนื้อหาสักกี่แบบก็แล้วแต่ครับแต่เราควรแบ่งเอาไว้เพื่อความเป็นระเบียบจากนั้นนะครับให้เลือกเมนูย่อยเขียนเรื่องใหม่ซึ่งส่วนนี้นี่เองจะเป็นส่วนหลักสำหรับการใส่เนื้อหาอย่างเช่นบทเรียนเรียงความการสั่งงานหรือการแจ้งข่าวสารต่างๆก็จัดทำขึ้นจากส่วนนี้ได้เลยครับเริ่มจากใส่ชื่อหัวข้อให้เรียบร้อยทางด้านบนแล้วก็พิมพ์เนื้อหาหลักในช่องว่างใหญ่ๆด้านล่างครับถ้าเป็นข้อความธรรมดาก็พิมพ์ไปได้เลยส่วนการใส่ลิงก์ตัวเชื่อมไปยังเว็บไซต์ต่างๆให้เราไฮไลท์เลือกข้อความแล้วคลิกที่ไอคอนรูปโซ่ก็จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นให้เราใส่ชื่อเว็บแล้วก็คำอธิบายก็จัดการใส่ไปให้เรียบร้อยครับแล้วกดปุ่มเพิ่มลิงก์ถ้าเป็นเรื่องการใส่รูปภาพให้ดูตรงไอคอนรูปภาพข้างๆคำว่าอัปโหลดเพิ่มโดยเราจะเห็นไอคอนใส่รูปภาพให้คลิกแล้วเราจะเจอหน้าต่างใหม่ครับจากนั้นก็เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการโดยเมื่อส่งรูปภาพขึ้นไปที่ WordPress เสร็จก็จะมีช่องให้ใส่หัวข้อหรือก็คือคำอธิบายของรูปภาพดังกล่าวแล้วก็เลือกใส่คำขยายความจากนั้นก็เลือกปุ่มใส่เข้าในเรื่องเพื่อโยนรูปภาพเข้าไปในส่วนเนื้อหาของเรื่องที่เราเขียนครับโดยเนื้อหาทั้งหมดที่เราส่งขึ้นไปที่ wordpress.com ก็จะถูกเก็บเอาไว้ในส่วนคลังภาพที่เรียกใช้ได้ตลอดเวลาผ่านเมนูใส่รูปภาพครับถ้าอยากใส่วิดีโอให้คลิกที่ไอคอนถัดไปที่เขียนว่าใส่วิดีโอโดยในเวอร์ชันฟรีของ WordPress นั้นเราใส่วิดีโอโดยตรงไม่ได้ครับแต่เราสามารถดึงเอาวิดีโอจาก YouTube มาใช้งานได้โดยให้คลิกที่จาก URLแล้วก็ copy ที่อยู่ของไฟล์วิดีโอที่ต้องการเอามาใส่ในช่อง URL นี้ได้เลยครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มใส่เข้าในเรื่องเท่านี้เนี่ยก็จะได้วิดีโอบนบล็อกของเราแล้วล่ะครับเมื่อจัดทำเนื้อหาเสร็จก็อย่าลืมจัดเนื้อหาดังกล่าวเข้าหมวดหมู่ที่เราต้องการโดยให้ทำเครื่องหมายหน้าหมวดหมู่ในกลุ่มที่จัดแสดงอยู่ทางด้านขวามือจากนั้นจะเห็นหัวข้อที่เขียนว่าป้ายกำกับหรือภาษาอังกฤษนะครับจะเขียนว่าแท็กตรงนี้มีประโยชน์มากครับให้เราใส่คำสั้นๆที่เป็นคำสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเราจะช่วยให้เวลาค้นหาเนื้อหาผ่านบริการต่างๆอย่างเช่น Google นั้นสามารถเชื่อมโยงมาที่เนื้อหาของเราได้ง่ายขึ้นครับเมื่อทำเสร็จแล้วให้กดปุ่มเผยแพร่ได้เลยครับสำหรับการแก้ไขเนื้อหาที่เราส่งเข้าไปที่ WordPressทำได้โดยใช้เมนูเรื่องแล้วก็ตามด้วยเมนูย่อยเรื่องอีกหนึ่งทีครับจะแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้หรือถ้าจะลบทิ้งก็เอาเมาส์วางไว้ที่ชื่อเรื่องแล้วก็เลือกถังขยะครับและหากต้องการให้เด็กๆสามารถเข้ามาเขียนเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ด้วยให้เราไปกำหนดค่าที่เมนูผู้ใช้ครับแล้วก็เพิ่มอีเมลเข้าไปและกำหนดบทบาทให้เป็นผู้เขียนแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมว่าให้เด็กๆสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาน่าจะสนุกกว่าส่วนอื่นๆที่น่าสนใจบน WordPress ผมคงต้องเล่าให้ฟังแบบรวบรัดครับเพราะว่าเวลามีจำกัดแล้วก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่น Sharing ในเมนูหลักตั้งค่าที่ทำให้เราส่งเนื้อหาจาก WordPress ไปยัง Facebook และก็ Twitter ได้ครับทีนี้นะครับทุกครั้งที่มีการใส่เนื้อหาเข้าไปใหม่ก็จะถูกส่งขึ้น Facebook ให้โดยอัตโนมัติ

0: อย่างไรอย่างแปลว่าอะไรครับ
1: ไรอย่าง
0: มีกี่บรรทัดที่เราทำการ
1: 3บรรทัดครับผม
0: โอเคดีมากส่วนหนึ่งอ้าวการว่าไงครับ
2: คือการเอาสิ่งที่เราลดมาเทียบกับ100โดยมี3บรรทัดแล้วก็เอาสิ่งที่เราต้องการไว้ทางขวา
0: ว้าวอันนี้พูดแล้วเคลียร์ปุ๊บให้กันเอเลนเอาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาเทียบกับ100ใช่ไหมคะแล้วเอาสิ่งที่ต้องการไว้ทางขวามือโดยเขียนเป็นกี่บรรทัด คำถามครับ

0: ใช่มากจ้ะโอเคทีนี้เรามาดูเข้าไปเข้าใจยังเหนื่อยยัง
1: ยา
0: สุดยอดร้อนดูสิมันมากเลยอ่ะหน้ามันจ้ะทีนี้เรามาต่อเลยเราจะมีเกมให้1เกมเห็นเราเป็นเด็กไงคิดเต็มเลยอย่างนี้ส่วนที่รถเขาก็เป็นยังไงไปได้ไปแบบนี้แต่ต่อไปนี้เราจะโดนหลอกได้หรือไม
2: ่ไม
0: ่เด็กๆอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรถต้องมีสิอันนี้คิดให้ดูเลยเป็นไงโอ้โหฉลาดอ่ะโอ้ยฉลาดลูกติดใครอ่ะ
2: ติ ดจ
0: อยฉลาดจังเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ไหมเรามาดูว่านักเรียนไปใช้ใช่ไหมทีนี้ตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่กลุ่มเราจะแบ่งให้เหลือ4กลุ่มแล้วกันโอเคโดย4กลุ่มให้นักเรียนส่งตัวแทนมาฟังก่อนนะคะส่งตัวแทนมาจับดิจิตนัมเบอร์เลขโดดเลขโดดมีอะไรบ้าง
3: 1
4: 0 1
3: 1
0: 9อันนี้คุณครูจะตอบให้มี1 8โอเคทีนี้มาจับปึ๊บใครที่ได้เลขโดดที่อยู่ติดกันเช่น1 2ใครต
2: ่อ3 4
0: ใครต่อ
2: 5 6
0: ใครต่อ
2: 7 8
0: เป็นกลุ่มเดียวกันอันเดียวกัน
2: เย
0: ้เข้าใจนะทีนี้เราพอได้ปึ๊บให้หนูรวมโต๊ะโอเคป่ะเอารวมโต๊ะเป็น2ตัวเป็น1ตัวขอตัวแทนค่ะไม่ลุ้น
5: ไม่ลุ้น
0: ไม่ลุ้น
5: ไม่หวย
0: อมมันเป็นจริงมันทำท่าดีตัวเอง เซ็ตเราสนใจดีตาบอกว่าเฮ้ยป้าไอ้น้ำหวานน้ำหวานเรานี่ดีกว่าน่ารักอ่ะ 1,000 เราต้องใช้ให้หมดแต่ 1,000 หนูต้องซื้อให้ได้กี่อย่าง3อย่างและ3อย่างนั้นจะต้องรับเป็น 1,000 ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าลดราคากี่เปอร์เซ็นต
2: ์ 20%
0: เลยนะทีนี้แหละคุณครูจะให้นักเรียนมองป้ายราคาม
1: อง
0: ค่ะดูเลยค่ะดูเลยทุกคนช่วยมองสิเอ๊ะมันคืออะไรดีแล้วกระดาษตัวนี้ให้นักเรียนวางแผนได้ขีดเขียนลงไปได้ค่ะแล้วค่ะบริการเขียนของค่ะวางแผนเลยวางแผนเลยค่ะ
3: I'm not.
0: มังกร

0: ันพอดีเป๊ะอ่ะแน่สองกลุ่มนี้
1: เป๊ะ
0: เป๊ะเอาแล้วเขาลงค่ะ
1: กลุ่มนี้เป็นไงคะ
0: ตายแล้วเราได้ของมาด้วยหรอ
2: นักเรียนคงจะเข้าใจเรื่อง
0: มีประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆหรือไม
1: ่
0: มีถ้าเรารู้จักนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็จะรู้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามากมายคณิตศาสตร์อยู่กับเรารอบด้านเลยใช่ไหมคะ
2: โอเค
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรไป
2: ลดราคา
0: ปิดท้ายด้วยความมันเดี๋ยวกลุ่มนี้มารับรางวัลที่ครูนะโอเคนะถัดไปกี่ชิ้นกี่ชิ้นหนึ่งรางวัลที่10ชิ้นมารับรางวัลที่ครูได้โอเคปิดท้ายเรามายืดเส้นยืดสายเลยเพลงลดราคาแต่ละโอเคปิดท้าย Are you ready?
3: Yes!
0: Go!
3: เงินที่เราชอบใช้ก็จะมาล้วงไปเรื่องลดราคา 20% นั้นหนา 20% นั้นหนามันหมายความว่าร้อยละ80
0: ไม่ใช่ไว้ลด
4: 20 รู้เรื่องการลดราคาว่าการลดราคามีที่มาอย่างไรมีความหมายกี่ประเภทค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการที่เวลาเราไปเดินห้างบางทีพนักงานเขาอาจเห็นว่าเราเป็นเด็กเขาอาจคิดว่าเราไม่สามารถคิดได้ว่าลดราคาคืออะไรและอาจจะโกงได้แต่ตอนนี้คุณครูจอยก็ทำให้ทราบว่าการลดราคาคืออะไรและสอนวิธีคิดได้ค่ะแล้วคุณครูจอยก็ได้จำลองสถานการณ์ขึ้นมาว่าเหมือนว่าเราอยู่ในห้างและให้เราคิดถึงการลดราคาและให้เรานำเสนอออกมาถือว่าเป็นการสอนที่สนุกและน่าสนใจมากเลยค่ะ
5: สิ่งสำคัญนะคะการที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยเรียนอย่างมีความสุขสนุกสนานได้ต้องอยู่ที่ตัวครูค่ะครูจะต้องมีพลังแล้วก็สรรสร้างสื่อขึ้นมาคิดเทคนิควิธีการใหม่ๆทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้อย่างสนุกสนานแล้วไม่เครียดถ้าคุณครูเนี่ยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุขแล้วเชื่อเลยค่ะว่าเด็กนักเรียนต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2 ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
2: รูดปรื้ดรูดปรื้ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตน อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์และสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสทางการระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานเดอโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบานาดัตชีรักภริยาของนายชาร์กชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยด้านศิลปะและการจัดนิทรรศการราชภัฏราสู่สากล La Most en Majesté Royal Tie Dress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิเซียด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกบทนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่24มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมิคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของในยุคอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบรูกเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคาราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอพระสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ทนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้เมื่ออ่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายท่อพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุดอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องปราสาทพนมรุ้งและจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งและท่อพระเนตรนิทรรศการชั่วคราว The Global Power of Love A Journey Through the Centuries แสดงเรื่องราวความรักลักษณะต่างๆเช่นความรักพระผู้เป็นเจ้าความรักแห่งโบสถ์สำหรับจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คืออนุสรณ์หินอ่อนที่สร้างถวายแด่อาร์ชดัชเชสมาเรียคริสตินอันโตนิโอคาโนวาประติมากรชาวอิตาลีเป็นผู้แกะสลักตามรับสั่งของอัลเบิร์ตแห่งอัลเบอร์ตินาพระสวามีของพระองค์สร้างเสร็จในปี2340เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่มีความเรียบง่ายมีรูปปั้นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรมประเภทต่างๆของศาสนาคริสต์เช่นรูปปั้นที่พยุงคนชราแสดงถึงความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เวลา 9:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ในพระราชวังมอลลาดเปิดเมื่อปี2499เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลองท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่ห้องรวบรวมลูกโลกคู่ใน1ชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่โถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16ถึง17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาเตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้

0: แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรปห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกจำลองดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวอังคารการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมทั้งการเก็บรวบรวมของแปลกใหม่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์ลักษณะต่างๆอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโลกกับระบบสุริยะระบบจักรวาลฤดูกาลการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ข้างขึ้นข้างแรมเอสเปรันโตซึ่งเป็นภาษาประดิษฐ์สากลดร.ลุดวิกซาเมนโฮปจากสุแพทย์ชาวยิวที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศโปแลนด์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2430เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตมาจากนามปากกาของดร.ลุดวิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมันส์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในช่องกลดปวงเบิร์ฟนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคม2567ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วัชรราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบและพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ งฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541พระรูปที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอ่านม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและทรงวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภกินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระ

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569พระองค์มีพระดำริให้จัดพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปะเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้ดียิ่งขึ้นอาทิทรงเป็นประธานมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจการสร้างทักษะอาชีพและการจัดสวัสดิการเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญน้ำสงฆ์และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญานายกในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานและประทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้วยเมื่อพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงประเคนเครื่องทายธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์โอกาสนี้องคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยสมเด็จอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบัตรพระสงฆ์จำนวน108รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอประธานจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เป็นพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเวลา 19:20 นาทีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายสำเนาโฉนดที่ดินและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับประธานสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อรัฐบาลจะได้รับไปดำเนินการสนองพระดำริต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลดำเนินสะดวกซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2569ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคต

ญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569โดยทางโรงพยาบาลได้เพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาทางการแพทย์และสาธารณกุศลในการดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับที่ดินที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานแก่โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิแห่งใหม่เพื่อปรับโฉมโรงพยาบาลให้สง่างามและทันสมัยสมพระเกียรติอันหนึ่งในเวลา 7 นาฬิกาที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2569ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะรัฐมนตรีมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและในเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแต่ทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องพัฒนาหลักสูตรนวดไทยล้านนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากลทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5สิงหาคม2569ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญหมวดวิชาพื้นฐานและการแพทย์แผนไทยเทคนิคเฉพาะทางโพล้านนาวารีบำบัดน้ำพุร้อนการบริหารจัดการสปาอย่างมืออาชีพภาคประเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนในช่วงบ่ายณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารวารีบำบัดกลุ่มอาคารออนเซนและสปากลุ่มวิลล่าสระว่ายน้ำเด็กบ่อแช่ผู้ใหญ่และศาลเจ้าภูแสนตาและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายจิรายุอิสรางคูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2500
2569มีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระ

0: สงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนคาเบรียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถครอบครัววงถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอ็กซ์ไรท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางนองกรุงเทพมหานครวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือจังหวัดสมุทรสงครามและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตกถาว่าด้วยเส้นทางชีวิตของบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติตนการพูดจาและความที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัดมากคล้าวัดบางเป้งและวัดหนองกักขะวัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัท Shop Life Assurance จำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สั่งแม่ค้าผอ.อยู่สูงสุดใช่ไหมครับผอ.คือความถูกต้อง

0: ส่วนครูมีหน้าที่ทำตามความถูกต้องของผอ.นักเรียนก็มีหน้าที่ต้องทำตามที่ครูสั่งมาและเหนือผอ.ขึ้นไปคือใครครับผอ.เขตแล้วเหนือไปอีกคือใครครับเลขาธิการสพฐ.สั่งกันเป็นชั้นชั้นสุดท้ายทุกอย่างก็มาลงที่นักเรียนนักเรียนก็มีหน้าที่ครับทำตามที่เขาสั่งมาผมถามว่าเราจะสร้างพลเมืองได้ด้วยกระบวนการเช่นนี้หรือไม่พลเมืองคือผู้ต้องคิดเป็นใช่ไหมครับต้องพึ่งตัวเองได้ก็ต้องคิดเป็นจะคิดเป็นได้ด้วยวิธีการถูกสั่งให้ทำไหมครับ
1: ไม
0: ่มันต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับให้ในโรงเรียนเป็นแนวระนาบครับและเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันนักเรียนก็ต้องเคารพการทำหน้าที่ของครูขณะเดียวกันครูก็ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองของนักเรียนทุกคนเคารพซึ่งกันและกันเราลองมาสมมุตินะครับในผู้สัมมนาก็มีทั้งท่านที่เป็นผอ.กับท่านที่เป็นคุณครูนะครับผมจะลองสมมุติบทบาทดูนะครับให้เราลองสมมุติตัวเองดูมาเป็นบทบาทของคนที่ต่ำกว่าเราต่ำกว่าเราในความคิดของเราเนี่ยนะครับลองสมมุติดูสิครับว่าถ้าเราอยู่ในจุดซึ่งเราคิดว่าเขาต่ำกว่าเราเนี่ยแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับตำแหน่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ท่านซึ่งเป็นผอ.ผมจะสมมุติให้ท่านเป็นพาลงทุกท่านวันนี้นะครับจะเป็นพาลงโจทย์ก็คือว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับผอ.ครับท่านเขียนบนกระดาษแปะนะครับแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเชิญครับส่วนท่านที่เป็นคุณครูนะครับตอนนี้ท่านเป็นนักเรียนครับถ้าท่านเป็นนักเรียนท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณครูครับท่านเขียนมาเชิญครับเขียนเสร็จแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเคล็ดลับของเรื่องนี้คือสลับบทบาทกันดูครับให้คนซึ่งอยู่สูงกว่าเนี่ยลองมาอยู่ในบทบาทที่ต่ำกว่าดูบ้างเพราะอยู่ต่ำกว่าเนี่ยเราจะเข้าใจหลักความเสมอภาคทันทีนะครับเมื่อผอ.นะครับได้กลายเป็นนักการพาลงดูซิว่าผอ.ซึ่งเป็นพาลงแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับผอ.บ้างช่วยขึ้น2ขั้นให้ทุกปีอันนี้ขอ2ขั้นให้ผอ.แต่งตัวสวยๆหน่อยคนอื่นเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผอ.ผอ.ครับเวลากลับบ้านแล้วช่วยปิดหน้าต่างด้วยได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะที่พาลงเขาบอกนะครับคือนี่คือตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่พอเราสลับบทบาทปุ๊บเนี่ยเราจะตระหนักทันทีว่าเมื่อเราถูกปฏิบัติไม่เสมอภาคเมื่อไหร่เนี่ยเราจะอยากได้ความเสมอภาคนะครับทีนี้มาดูบ้างนะครับถ้าหากว่าคุณครูนะครับณวันนี้คุณครูลองสมมุติบทบาทเป็นนักเรียนอยากให้คุณครูเตรียมการสอนให้สนุกไม่น่าเบื่ออันนี้แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเตรียมการสอน ครูขาสอนให้สนุกหน่อยหนูอยากเรียนอย่างมีความสุขเอาใจใส่การสอนให้มากขึ้นนะครูจะถูกเรียกประชุมตลอดเวลาอันนี้บอกผอ.ด้วยใช่ไหม สอบถามความต้องการในด้านการเรียนสอบถามเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านด้วยถ้าคุณครูสามารถจะทำได้ให้ครูมีความยุติธรรมแสดงว่านักเรียนรู้สึกว่าบางทีครูก็ไม่ยุติธรรมความยุติธรรมคือการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคุณครูควรพูดกับนักเรียนอย่างไพเราะตอนนี้คุณครูสามารถพูดได้แล้วครับอย่างไพเราะกับนักเรียนแล้วก็อย่าบ่นมากนักอันนี้เป็นความคาดหวังนะครับจากนักเรียนที่อยากจะบอกกับคุณครูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เมื่อท่านเป็นนักเรียนท่านอยากได้รับการปฏิบัติจากคุณครูคุณครูทุกท่านเมื่อท่านกลับไปโรงเรียนแล้วท่านสามารถทำได้ข้อเลยครับท่านผอ.ครับ

ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อท่านเป็นพาโรงท่านอยากได้จากผอ.ตอนนี้ท่านกลับไปโรงเรียนท่านสามารถทำได้ทุกข้อเลยครับนี่เป็นกิจกรรมสาธิตให้เห็นว่าถ้าเราสลับบทบาทกันดูมาอยู่ในจุดซึ่งอยู่ต่ำกว่าเราเราจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าความเสมอภาคนั้นคืออะไรเราจะเข้าใจทันทีนะครับเมื่อเราถูกปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคถ้าหากว่าเราสามารถสร้างสังคมที่เสมอภาคกันขึ้นมาได้สังคมไทยก็จะประสบความสำเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าตราบใดที่สังคมยังเป็นแนวดิ่งถึงแม้จะมีเลือกตั้งเราก็จะได้แต่เพียงชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งครับเพราะนั้นประชาธิปไตยจะเกิดได้ประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองโดยประชาชนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นเป็นแนวระนาบครับถึงจะเกิดการปกครองโดยประชาชนแตกต่างกันได้ครับแต่เสมอภาคกันและความเสมอภาคกันนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรครับแต่เกิดจากการปฏิบัติกันของพวกเราล่ะครับต่อกันและกันให้เสมอภาคกันและสังคมที่เสมอภาคกันอันเป็นรากฐานของประชาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นมาได้จากการลงมือปฏิบัติของเราครับและวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเคารพผู้อื่นซึ่งมีใน3เรื่องด้วยกันนะครับคือเคารพสิทธิผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ

ครับและก็มาถึงตอนที่4ของเรานะครับในการสัมมนาเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการสร้างให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมครับเราจะเริ่มต้นด้วยปัญหาใกล้ตัวก่อนให้อาจารย์เขียนปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมาคนละ1ข้อโดยให้เป็นปัญหาที่เกิดจากคนและขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าโรงเรียนของเรานะครับจากทุกท่านที่มาจากทั่วประเทศนะครับมีปัญหาอะไรบ้างเพื่อจะช่วยกันดูซิว่ามันมีสาเหตุจากตรงไหนเพื่อจะช่วยกันแก้ไขต่อไปนะครับเราลองมาดูซิครับปัญหาพวกนี้มันแก้ได้ไหมในการจะแก้ปัญหาต้องหาสาเหตุก่อนในแผนที่2ผมจึงจะให้อาจารย์ได้เขียนครับปัญหาที่ปรากฏบนกระดานที่มาจากอาจารย์ได้เขียนมากันทุกท่านปัญหาข้อใดบ้างครับที่ท่านอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นอาจารย์เขียนมาคนละข้อครับเขียนเสร็จแล้วมาแปะข้างๆนะครับเอาละครับทีนี้มาดูซิว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือไม่อย่างไรดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึงนักเรียนไม่รักการอ่านหนังสือก็มาจากคุณครูทำให้หนังสือไม่น่าอ่านหรือทำให้กระบวนการไม่จูงใจให้ต้องไปอ่านเป็นการอ่านเพราะไปบังคับให้อ่านเราจะเห็นได้ว่าพอเรามาลองวิเคราะห์ดูให้เชื่อมโยงกับเราเนี่ยโดยเชื่อมโยงกับเรานะครับไม่ได้มองว่านักเรียนเป็นคนละส่วนกับเราไม่ได้มองว่าปัญหาเป็นคนละส่วนกับเราแต่มองโดยที่เชื่อมตัวเราเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราจะมองออกใช่ไหมครับนักเรียนเขาจะหนีเรียนหรือไม่ถ้าหากห้องเรียนมีความสุขเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเอาละครับถ้าจะแก้จะแก้ที่ไหนครับอาจารย์จะแก้ปัญหาที่ไหนครับตัวเราใช่ไหมครับซึ่งเป็นการแก้ไขที่ลงมือทำได้ทันทีครับเมื่อกลับโรงเรียนไปแล้วเอาละทีนี้มาถึงกิจกรรมที่2นะครับ

0: หลังจากที่เราพูดถึงปัญหาในโรงเรียนเราจะลองมามองสังคมไทยกันดูครับว่าสังคมไทยของเรามีปัญหาอะไรบ้างเราจะใช้หนังสือพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มและให้อาจารย์เลือกข่าวมาคนละ1ชิ้นเจอข่าวชิ้นไหนที่อยากจะเอามาคุยอยากจะมาวิเคราะห์ให้อาจารย์ตัดมาเลยครับหยิบเก้าอี้ออกแล้วอาจารย์ล้อมวงเลยครับ1 2 3 4ผมจะให้เวลาทุกกลุ่มนะครับกลุ่มละให้เวลา10นาทีนะครับในการพูดคุยกัน10นาทีนะครับโจทย์นะครับให้คุยกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและส่วนหนึ่งของสาเหตุในเรื่องที่เราเลือกมาอย่างไรและตอนนี้ผมก็จะขอเชิญนะครับตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาสรุปนะครับปัญหาที่ได้มีการพูดคุยกันขอเริ่มต้นที่กลุ่มปัญหาสื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับขอเรียนเชิญครับ2นาทีครับ
1: กลุ่มของกลุ่ม1นะคะได้ปัญหาเรื่องของสื่อค่ะจากที่ระดมความคิดกันแล้วนะคะก็คือสิ่งนึงที่เป็นปัญหาก็คือว่าครูนั้นยังตามไม่ทันสื่อเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมีสื่อบางอย่างที่เข้ามาอย่างเช่น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กเนี่ยรับรู้มาบางครั้งเนี่ยครูยังเข้าใจยังได้ไม่หมดอันที่2ก็คือว่ากระบวนการในการปลูกฝังเรื่องของการรับสื่อที่ต้องใช้วิจารณญาณบางอย่างเนี่ยตัวครูเองก็ยังไม่มีความเข้าใจพอแล้วเวลาที่จะถ่ายทอดไปเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากอะค่ะ
0: กลุ่มที่2ครับเชิญครับ
2: ปัญหาในกลุ่มที่2นี่ก็ในกลุ่มนี้ก็ไปเจาะจงที่ปัญหาตีกันและก็ยาเสพนี่เราก็วิเคราะห์ออกมาได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากตัวเราข้อหนึ่งก็คือการดูแลไม่ทั่วถึงไม่ใกล้ชิดกับเด็กอันที่สองกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้หรือครูจัดให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดชุมนุมในโรงเรียนอะตามใจครูไม่ได้ตามใจเด็กเลยเด็กไม่สนใจกิจกรรมนี้ก็เลยไปกิจกรรมที่เด็กสนใจมากกว่า
0: ต่อไปปัญหาเรื่องความงมงายในสังคมของเราครับเชิญกลุ่ม3ครับ
3: ครับในกลุ่มของเราได้คุยกันถึงเรื่องความงมงายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเราจับเอาประเด็นข่าวเรื่องของต้นไม้ประหลาดที่ออกใบเป็นสีขาวกับเรื่องของการพบรอยที่เรียกกันว่าเป็นรอยพญานาคที่ปรากฏในข่าวสื่อพิมพ์มาวิเคราะห์กันเราก็ได้คุยกันว่าในส่วนของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างไรนั้นก็สรุปความได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าครูของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราไม่ได้สอนให้เด็กนักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลกรณีที่เจอข่าวต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้เชื่อโดยที่ไม่ได้คิดอย่างพินิจพิเคราะห์นะครับอันที่สองก็คือเรายังไม่ได้กระทำที่เป็นแบบอย่างของความมีเหตุมีผลหรือครูไม่ได้เป็นแบบอย่างของการกระทำนั้นต้องยอมรับว่าครูเราเองก็ต้องมีส่วนเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเราก็ยังมีความเชื่อเราก็ยังมีการบนบานสารกล่าวครูก็ยังมีความเชื่อในส่วนที่เรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็ยังเป็นคำที่พูดกันติดปากอยู่นะครับ
0: ต่อไปกลุ่มที่4ครับปัญหาการเมืองขอเชิญตัวแทนครับ
4: ครับกราบสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับในส่วนที่เราเป็นปัญหา คือตัวเราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนของในเรื่องต่างๆนะครับอย่างการที่เราจะเลือกผู้แทนสักคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราไม่มีคนที่มีคุณภาพมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกตามเท่าที่มีบางคนเราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับหน้าฉากดูดีเหมือนในหนังไทยนะครับบางทีเบื้องหลังอาจจะค้าไม้เถื่อนค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลที่ดีๆเหล่านี้เราก็จะได้ผู้แทนที่ดีนะครับทีนี้ชาวบ้านขนาดเราคนเป็นบุคคลที่มีความรู้เรายังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เลยนะครับชาวบ้านบางคนที่เป็นตาสีตาสาก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเพราะเขาเอาเงินมาแจกก็รับของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อวานเนี่ยว่าต่อไปนี้เราต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับชาวบ้านกับเด็กนักเรียนใครไม่ทำเราจะต้องทำนะครับพวกเราต้องช่วยกันทำ
0: มาถึงกลุ่มที่5ครับปัญหาการศึกษาครับเชิญตัวแทนครับ
5: ปัญหาการศึกษาที่ได้จากสมาชิกกลุ่มนะคะเริ่มต้นด้วยจากสก

0: ยเช็คศูนย์ศึกษามหาลัยผิดหลักเกณฑ์ค่าโทษสั่งเอาผิดทางด้านปัญหาการศึกษาในระดับของมหาวิทยาลัยนั้นมองว่าเดี๋ยวนี้มหาลัยดังๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีวิทยาเขตตามหัวเมืองต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในการศึกษาแต่ละครั้งนั้นเราเคยพูดบอกว่าการศึกษาคือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนคนก็จะพัฒนาประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบเพื่อที่จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้หมดลงไปเพราะว่าหากเป็นดังนี้กันมากเกินไปการขาดความน่าเชื่อถือทางการศึกษาสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือความมั่นคงของประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะติดลบไปหมดการศึกษาก็ไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวการลงทุนทุกครั้งก็ไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวแต่ว่าอย่ากลัวอย่าไปกลัวความล้มเหลวจงเริ่มต้นขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่ดีๆแม้นวันนี้ก็เหมือนกันเรามาเรียนรู้ศึกษาความเป็นพลเมืองของวิถีตามประชาธิปไตยก็อย่าไปกลัวว่าเมื่อกลับไปถึงโรงเรียนแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เราสามารถเริ่มต้นทำได้เริ่มได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับกลุ่มที่5นะกลุ่มสุดท้ายครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ
2: กลุ่มผมนะครับได้ออกมาพูดถึงปัญหาสังคมไทยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับของผมได้หัวข้อมาก็คือการตัดไม้ทำลายป่านะครับจากนายทุนนะครับกับการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากการที่ผมพูดคุยกันแล้วได้ศึกษาร่วมกันนะครับทำให้รู้ว่าสังคมไทยนะครับหรือสังคมทั่วไปนะครับบริโภคทั้งสื่อบริโภคทั้งสิ่งของบริโภคในลักษณะฟุ่มเฟือยนะครับไม่เกิดประโยชน์ถามว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีคอมเครื่องเดียวหรือไม่ใช่นะครับมีคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องนะครับแล้วใช้คุ้มค่าหรือยังนะครับครูเองเครื่องนั้นใช้ไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนมาละเครื่องนี้เดี๋ยวผมไปใช้เครื่องนั้นใช้เครื่องนี้เสียอีกแล้วเดี๋ยวไปซื้ออีกเครื่องขยะก็เพิ่มขึ้นนะครับครูเองเป็นผู้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยแล้วเด็กนักเรียนเล่าจะใช้เหมือนใครถ้าไม่ใช้เหมือนครู
3: ครับขอบคุณครับ
1: ทีนี้เพื่อให้ไปถึงตอนแก้ปัญหานะครับผมจะสาธิตเทคนิคอีกอันหนึ่งให้อาจารย์ได้เอาไปใช้นะครับเทคนิคที่ใช้ต่อไปนี้เนี่ยเรียกว่าเทคนิค World Cafe มันก็คือสภากาแฟนั่นแหละคาเฟ่คือร้านกาแฟนะครับ World Cafe ก็คือสภากาแฟนั่นแหละที่แบบของไทยที่เราคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ในสภากาแฟแต่ความแตกต่างของ World Cafe กับสภากาแฟอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็น World Cafe แล้วเนี่ยเขาถือว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาเท่าเทียมกันไม่ว่าชาติไหนภาษาใดคนนั้นเท่าเทียมกันเพราะนั้นหลักการของ World Cafe World ที่แปลว่าโลกนี่นะครับจึงอยู่บนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคนั่นคือใน World Cafe นั้นไม่มีความคิดใครผิดไม่มีความคิดใครถูกเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังอันนี้คือกติกาของ World Cafe ครับฝึกให้ฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังและต้องพูดทุกคนอันนี้คือกติกาของ World Cafe ความจริงปัญหา6ข้อนี่มันเชื่อมโยงกันไหมครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้ผมจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มปัญหานะครับเอาปัญหาที่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันให้อยู่ด้วยกันความงมงายกับการศึกษาอยู่ด้วยกันได้ไหมครับได้นะฮะผมใช้การศึกษากับงมงายนะครับอยู่ด้วยกันความงมงายกับการศึกษานะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็ปัญหาเยาวชนกับสื่อเป็นพิษอยู่ด้วยกันได้ไหมครับแล้วเรื่องการเมืองก็เป็นอีกเรื่องนึงสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับตกลงจะมี4คาเฟ่นะครับแต่ละคาเฟ่จะมีเจ้าของคาเฟ่นั่งประจำอยู่อาจารย์อยากเข้าปัญหาไหนอาจารย์เลือกเข้าคาเฟ่นั้นได้เลยครับให้เวลาคุยผมจะสั้นๆนะครับเพื่อให้กระชับเวลานะครับผมใช้เวลาในการคุยแค่5นาทีโจทย์ในการคุยใน World Cafe คือจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับขอเชิญครับ

0: เรามีการระดมสมองกันนะครับโดยใช้รูปแบบ World Cafe World Cafe คือทุกคนเสมอภาคกันไม่มีความคิดใครผิดไม่มีความคิดใครถูกนะครับและเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังนี่คือกติกาของ World Cafe นะครับเราจะเน้นไปที่การระดมสมองแต่ว่าจากการแลกเปลี่ยนนั้นหัวหน้าคาเฟ่ทั้ง4คาเฟ่จะมานำเสนอหน้าห้องจึงเท่ากับได้แลกเปลี่ยนทั้งห้องเลยนะครับเริ่มต้นด้วยปัญหาการเมืองก่อนครับเชิญครับอาจารย์คาเฟ่การเมืองครับ
1: ในเรื่องของการแก้ปัญหาการเมืองนะครับอันดับแรกคือเราต้องศึกษาเรื่องการเมืองให้ละเอียดลึกซึ้งนะครับโดยให้ความรู้กับนักเรียนอาจารย์ท่านหนึ่งเสนอว่าตัวเราเองบางทียังไม่ค่อยรู้เรื่องชัดเจนเลยในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับเราต้องไปศึกษาหาความรู้ให้ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วตอบนักเรียนได้อย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งก็คือฝึกให้เด็กทำกติกามารยาทในโรงเรียนเราก็มีการจำลองการเลือกตั้งในโรงเรียนประถมเราก็มีอยู่แล้วนะครับมัธยมก็มีอยู่แล้วมีการเลือกสภานักเรียนมีประธานมีรองประธานอะไรพวกนี้ทำตรงนั้นให้เป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาอีกทีนึงทำให้ถูกต้องทำให้ชัดเจนทีนี้ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็นำคำว่าประชาธิปไตยมาพูดให้เด็กฟังบ่อยๆนะครับประชาธิปไตยคืออะไรนะครับค่อยๆสอนไปวันละนิดวันละหน่อยผมว่าเด็กจะได้ค่อยๆซึมซับไปแล้วได้ความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในระดับพวกเราคงคิดว่าคงไม่ยากนะครับเอาสรุปสั้นๆแค่นี้ละกันขอบคุณท่านอาจารย์ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพรแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f. เวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ f s cross เซตาซึ่ง f ทำมุมเซตาองศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ p กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูล Delta T คือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงาน ในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2 h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก2พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
7: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
8: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
6: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใคร

0: ยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
1: หนูค่ะหนูค่ะ
0: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
1: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
2: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
0: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ๆ
3: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
0: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
5: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
0: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
1: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
0: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ครับ
5: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
0: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
1: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
3: คุณครูค่ะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
5: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
5: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
0: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่ yeah!
0: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
1: สนใจ
5: ใฝ่รู
3: ้ดูแล
4: แม่ยาย
0: ลายมือ
1: ถือปืน
5: ยืนยาว
3: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
3: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
1: ฝันว่าหิว
5: ปลิวตามลม

0: มดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
2: พ่อแม่ผม
0: ลงใต้ปีก
3: หลีกให้พ้น
0: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
0: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงและเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
0: ทรัพย์สินเงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
4: ข้างฉันสองชั้น
3: วันนี้ไปเที่ยว
0: เลี้ยวไปทางซ้าย
2: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
4: ่ปูเสือกินข้าวว
3: าววับแหวนทอง
0: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย้

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น.

นาฬิกาและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิการ่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้านะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมัน

ตารางสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

นักเรียนเขียนคำสัมผัสคล้องจองกับคำว่าบ้านใน1นาที1 2 3เริ่มค่ะใครเขียนคำสัมผัสคล้องจองได้เกิน

0: 10คำขึ้นไปยกมือขึ้นนี่ใครเกิด15คำอ้าวมี1คนหนูได้กี่คำ16ฟังดูนะคะมีคำว่าอะไรบ้าง
1: กลางงานอานทานทานสาม
0: เป็นไงลูกมีผิดไหมไม่ผิดเลยครบไหม16คำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจมก็หน่อยสิพร้อมเริ่ม
2: 6 3 2เก่งจริง
0: ๆเก่งมากเลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเรียงอย่างเร็วทุกคนอยากรู้แน่เลยจะเรียงอะไรใครจะเรียงเสร็จก่อน1 2 3ค่ะเปิดเลยค่ะเรียงเลยค่ะช่วยกันเร็วๆเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเอาออกมาแปะเลยอากาหารแล้วอะไรลูกชาญยศถูกไหมอ่านสิคะถูกหรือยังลูกเอาปรบมือให้คนที่มาแก้ไขหน่อยตัวสุดท้ายต้องไปสัมผัสตัวที่1อันนี้คือคำสัมผัสของจอกี่พยางค์2พยางค์อย่างนี้ลูกมันก็จะถูกต้องยากไหมคะไม่ยากหัวใจเลยนะคะการเรียนภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะน่าเบื่อต้องทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้เด็กรู้สึกสนุกทำอย่างไรก็ได้ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการเรียนที่น่าเบื่อหน่ายเด็กเนี่ยจะชอบการแข่งขันถ้าเขาไม่แข่งขันเขาจะไม่สนุกบางทีเกมก็เป็นเกมง่ายเอาในเนื้อหาบทเรียนเนี่ยค่ะแล้วเมื่อมีเกมปั๊บพอเด็กสนุกเด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นค่ะให้นักเรียนเขียนคำของจองเราจะต่อเมื่อกี้ครูบอก4พยางค์ใช่ไหมเมื่อกี้เราไปที่สอนลูกสอนหลานเขียนต่อเลยค่ะในเวลา3นาทีใครจะได้มากที่สุด1 2 3เริ่มเลยค่ะเอาละค่ะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่านของตัวเองเชิญเลยค่ะมาหน้าห้องเลยลูก
3: มารมาประจนคนต้องต่อสู
0: ้นับด้วย
3: สามบ้านไม่ได้ปิดคิดว่าโตขึ้นคืนหัวกันเลย
4: ขยะไม่เขียนฝึกเรียนภาษานำพาความสุขไร้ทุกข์สดใสไม่มีโรคภัยใส่ใจกันเถิดกายเธอเปิดเปื้อนเป็นเกลือเต็มหลังมารวมพลังออกกำลังกาย
5: จิตเพียงใจใส่ใจการเรียนเขียนอ่านสรุปบุกผ่านไปได้ดีใจเหลือเกิน
0: อ่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยกลุ่มอะไรหนูเราจะมาดูความไพเราะของบทเพลงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพลงเนี่ยเขาใช้คำคล้องจองอย่างไร

0: สัมผัสมีอะไรลูกสัมผัสนอกกับสัมผัสเก่งมากเลยหนูจะให้เขาโยงอะไรก่อนเอาสัมผัสนอกก่อนสัมผัสในมีคนรออยู่เพลงเนี่ยเขาทำให้แกเกิดสุนทรียภาพสุนทรียรสเอาเพลงแทรกเข้าไปในการเรียนรู้ให้เด็กเหมือนกับว่านี่เราไม่ได้เรียนเรื่องยากเลยนะเรามีเพลงที่เราชอบครูให้เลือกเพลงครูขอร้องว่าเป็นเพลงที่ทุกคนควรจะร้องได้เด็กๆ ก็บอกว่าโอ๊ยเพลงพระคุณที่3เนี่ยเขาเคยเรียนมาในป.5เด็กต้องร้องได้ทุกคนแล้วเด็กก็จำเนื้อได้ด้วยแต่ที่ครูเนื้อมาเพื่อจะเน้นเรื่องคำสัมผัสคล้องจองวรรคต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เพลงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแข่งขันดีไหมคะ
1: ครับโอเคคร
0: ับ เพลงปิดทองหลังพระใครร้องเพลงนี้ลูกใครนั่นพร้อมนะ1 2 3
2: ปู่ศรี

คราวนี้มาวิเคราะห์เพลงนี้กันเขาแต่งขึ้นเพื่ออะไรถูกต้องจะได้จำพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้แม่นยำและเราไปวิเคราะห์เรื่องคำสัมผัสคล้องจองบางอันอาจจะไม่ค่อยคล้องจองเนื่องจากเนื้อหานั้นกำหนดแต่นักเรียนก็สามารถร้องได้ก็เก่งมากค่ะปิดตองหลังพระนี่ครูก็ทำ

มค่ะว่าทำไมชอบเพลงนี้เด็กๆบอกว่าก็ตอนเช้าๆโรงเรียนเราค่ะจะเปิดเพลงให้ฟังหลายหลากรสมากแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่มาเปิดใหม่เด็กๆจะสนใจอะไรใหม่ๆค่ะแล้วพี่แอดแกร้องเพลงนี้เด็กๆจะชอบเขาบอกครูเองว่านอกจากจะได้ประโยชน์แล้วเขาเนี่ยยังจำพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ด้วยมันมีประโยชน์กับการเรียนสังคมนะคุณครูเขาคิดเป็นก็เลยครูก็เลยอาตกลงครูต้องทำให้เด็กทุกคนเนี่ยสามารถรู้ให้ได้ว่าคำสัมผัสนั้นมันเป็นอย่างไรตัวสะกดมันเหมือนกันสระอะไรที่เหมือนกันครูต้องทบทวนหมดเลยตั้งแต่สระทั้งหมด RREE ตัวสะกดแต่ละแม่แล้วก็วรรณยุกต์แล้วจึงมาสู่คำสัมผัสคล้องจอง1พยางค์2พยางค์จนมาถึง4พยางค์เมื่อเด็กได้ฝึกจนชินแล้วเราจึงไปสู่กลอน8ค่ะเพราะกลอน8นั้นที่สัมพันธ์ต้องถูกฉันทลักษณ์เรื่องของการแต่งรูปแบบอะค่ะแผ่นพังสำคัญถ้าไม่ถูกฉันทลักษณ์แล้วมันก็เราถือว่าเราไม่ผ่านจุดประสงค์ค่ะวันนี้เราจะเขียนกลอน8เราสัมพันธ์นอกสัมพันธ์ในเป็นแล้วตามหลักฉันทลักษณ์ตัวสุดท้ายของวรรคสดับไปสัมพันธ์ตัวที่3ของวรรครับถ้าไม่ได้ไปสัมพันธ์ตัวที่5ก็ไม่ผิดตัวที่ตัวสุดท้ายของวรรครับไปสัมพันธ์ตัวสุดท้ายของวรรครองตัวสุดท้ายของวรรครองสัมพันธ์ตัวที่3ของวรรคทรงหรือตัวที่5ก็ได้ถ้ามี2บทสัมพันธ์ระหว่างบทคือวรรคทรงต้องไปสัมพันธ์ตัวสุดท้ายของวรรครองรับงงในท่องใหม่ที่มีวรรคอะไรบ้างสดับรับให้ถูกหลักของฉันทลักษณ์วันนี้คุณครูก็จะให้แต่งกลอนเอาอ่านใบงานครูสั่งมาให้ทำอะไรเชิญเลยค่ะ

0: ความทรงจำของขวัญชิ้นนี้มากกว่าความรักจะปราศจากรักแท้ไม่แปรผันมีความสุขทั่วหน้าทุกคืนวันต่างสุขสันต์คืนวันวาเลนไทน
1: ์พระคุณพ่อแม่มากกว่าของขวัญใดเปรียบมารดาเป็นสายน้ำอันชุ่มชื้นเปรียบบิดาเสมือนผืนดินใหญ่สองพระคุณล้นพ้นเหนือกว่าใครหาสิ่งใดแทนไซส์เท่าแน่รัง
2: อ้าวโอ้โห
1: ของขวัญปริศนาวันนี้ฉันได้ของขวัญมากมายนั้นมีของหลากหลายชนิดทั้งจานทั้งแหวนจานอยากชวนคิดให้มิดว่าอะไรอยู่ในกล่อง
3: นักเรียนฟังอันนี้แล้วนักเรียนบอกครูที่บกพร่องตรงไหนเข้าใจมากลูกนักเรียนว่าตรงไหนคะมันรู้สึกมันแปลกๆไหมวันนี้ฉันได้ของขวัญมากมายคำสุดท้ายของวรรคสดับไม่ควรใช้อะไรลูกเสียงสามมันมันจะฟังดูเหมือนไม่เพราะและสัมผัสในมีไหมลูกยังไม่ค่อยมีจึงทำให้ไม่ไพเราะวันนี้เราเรียนเลือกคำสัมผัสคล้องจองเพราะนั้นเวลาแข่งขันเราก็ต้องสู้กันด้วยคำคล้องจองขึ้นต้นว่าฉันอยากชนะสี่พยางค์ต่อเลยค่ะฉันอยากชนะผู้หญิงอ่านของผู้ชาย

0: คนนี้ผู้ชายอ่านของผู้หญิง
1: ฉันอยากชนะจะพยายามห้ามสิ่งของมาหาทางมาสู้ผู้รู้ผมก็อร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแดงไทยเผ็ดมากจากบุรีรัมย์จำกันได้ไหม
0: อันนั้นเรียนดูทั้งหมดได้กี่วะนับสิกี่วะ9 11วรรคผู้หญิงได้กี่วรรคใครชนะคะผู้หญิงชนะปรบมือให้ผู้หญิงหน่อยผู้หญิงชนะแล้วค่ะในการเรียนแต่ละบทเนี่ยค่ะเด็กจะต้องรู้จักคำศัพท์ยากคำศัพท์ใหม่คำศัพท์แปลกๆแล้วนอกจากในบทเรียนแล้วเด็กก็ต้องไปหาจากที่อื่นเช่นบางทีอาจจะไปเปิดจังอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างตอนนี้ครูสอนวัยพจน์

0: คำคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่หลากคำอย่างคำว่าภูเขาในบรรพตบรรพตาคีรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้ค่ะช่วยให้เด็กเนี่ยมีคำหลากหลายอย่างเขาเลือกมาอย่างเมื่อสักครู่มีคำว่าอัมพรนภาท้องฟ้าอันนี้ก็คือได้มาจากคลังคำศัพท์ที่ครูให้ทำงานนี่แหละค่ะฟังเกณฑ์ก่อนกติกาหนึ่งต้องถูกหลักการแต่งกลอน8สัมผัสถูกต้อง2ดูที่เนื้อความความหมายต้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องหัวข้อว่าเมื่อฉันได้ออกทีวีหมดเวลาพอดีนักเรียนดูนะสองฟังนี้นักเรียนดูความเรียบร้อยนะนักเรียนว่าของใครเรียบร้อยกว่าเอาความจริงเอาความจริงผู้ชายเรียบร้อยนะคะแต่เราต้องมาดูที่เนื้อหาเราจะอ่านของผู้ชายคนซ้าย
1: เมื่อฉั

0: มาดูภาพรวมเราต้องตัดสินใจกันแล้วค่ะนักเรียนว่าใครนักเรียนคนนี้นักเรียนหญิงก็บอกด้วยว่าผู้ชายชนะใครคิดว่านักเรียนทั้งฝันนักเรียนชายชนะยกมือสิลูกโอ้วันนี้ยุติธรรมมากเก่งมากลูกเอาปรบมือให้เขาหน่อยลูกเก่งมากเลยนะคะคำคล้องจองนี้แหละลูกเป็นที่มาของความงามทางภาษาครูอยากให้เราทุกคนเด็กไทยโดยเฉพาะเด็กโรงเรียนอนุบาลสามเสนป.6 ปีนี้จะเจริญเติบโตในวันต่อไปข้างหน้าหนูๆจะต้องรักภาษาไทยรักษาความเป็นไทยเราช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการใส่ใจในการ
1: แต่ง
0: กลอนจากเดิมอย่างเรื่องร้อยกรองครูสอนภาษาไทยมา30กว่าปีนะคะร้อยกรองแรกๆเราไม่ได้เอาเพลงมาด้วยซ้ำเราไม่ได้เอาเพลงละเราเอาแต่บทร้อยกรองในหนังสือเรียนต่างๆแต่พอมาระยะหลังเด็กรู้สึกว่าพอเอาแต่ตัวในบทในสุนทรภู่อะไรนี่เด็กก็จะบอกมันรู้สึกเบื่อแต่ถ้าเอาสิ่งที่เขาชอบคือมาปรับกับสมัยใหม่เอาเพลงอะไรแทรกเข้าไปผลออกมาเด็กก็จะทำข้อสอบได้คะแนนดีเหมือนกันแต่เพียงว่าเทคนิคต้องเปลี่ยนมากค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ทันสมัย
2: มีความสุขหันษาสามัคคีดังนาทีไหลมารวมกันได้ถ้าพวกเราขยันแล้วตา

ในการสอนกราบห่อโครงเนี่ยนะครับเป้าหมายสำคัญก็คือผมเนี่ยอยากให้เด็กอ่านคิดวิเคราะห์ได้มีทักษะเหล่านี้แล้วทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นคุณค่าแก่ตัวเด็กในการอ่านหนังสือทุกชนิดฮะผมก็เลยเอากราบห่อโครงเนี่ยมาให้เด็กเป็นสื่อฮะอย่างเช่นเอากลบทมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นลักษณะกลอนที่แปลกประหลาดนะฮะเราจะนำพาเด็กไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งจูงใจบทอื่นก็เป็นบทที่เรียบๆแต่กราบห่อโครงตอนกลบทบาดเลื่อนล้าหรือว่ากลบทที่หนูกับงูสู้กันเนี่ยมันสะดุดตาเพราะว่ามันใช้สระเดียวกันหมดเลยนะเด็กก็จะต้องจับตาแล้ว

0: ว่าทำไมบทอื่นมันเรียบแต่บทนี้มันเด่นแล้วเด่นยังไงคือเราต้องชักนำเขามาสู่ประเด็นนี้ให้เพื่อที่จะตอบเพื่อที่จะไปสู่ธงที่เราตั้งไว้ครับ
1: อ้าวนักเรียนว่ามันห่อกันยังไงอะไรห่ออะไรบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโครงเยอะกว่าทำไมโครงไม่ห่อกาบใช่ไหมเพราะเราเอากาบขึ้นก่อนใช่ไหมครับกาบชนิดนี้เรียกว่ากาบอะไรครับกาบยานี11วรรคหน้าจะมี5คำวรรคหลังจะมี6คำบวกกันได้11แต่ละบรรทัดหรือแต่ละบาทเนี่ยจะมี11คำนะฮะคราวนี้ด้านล่างคือโครงชนิดไหนครับโครง4สุภาพนะครับดูนูสูรูงูงูสุดสูหนูสูงูหนูงูสูดูอยู่รูปงูทูหนูมูทูดูงูขู่ฟูดฟูพรูพรูเต็มหน้าเลยใช่ไหมอันนี้คือหนูหนูนะครับทุกอย่างเป็นสระอูหมดเลยเจ้าตัวนี้คืองูแล้วส่วนเจ้าตัวนี้ล่ะที่เป็นเนี่ยตรงนี้เป็นโพรงเนี่ยคือรูบทนี้เป็นกลบทชื่อว่าบาทเลื่อนละชื่อกลบทว่าบาทเลื่อนละคือมันเลื่อนสระเดียวกันไปตามกันหมดเลยเวลาอ่านเนี่ยต้องอ่านบาทเลื่อนล้านะครับไม่ใช่บาทเลื่อนล่าจะเอาวรรณยุกต์ตัวนี้มาถูกตัวนี้กลืนไม่ได้ต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนเวลาเราพูดเราจะได้พูดถูกต้องชัดถ้อยชัดคำทำไมบทอื่นเขาแต่งแบบธรรมดาบันทึกภาพธรรมชาติเป็นภาพสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นภาพพืชธรรมดาแต่พอภาพนี้เอาหนูกับงูมาสู้กันแล้วแต่งเป็นสัตว์อูหมดเลยนักเรียนว่าเขาต้องการทำไมครับเขาต้องการจะบอกอะไรเราหรือเปล่าฝ่ายที่หนึ่งต่อสู้เพื่อลุกลานแย่งชิงลุกลานหรือแย่งชิงฝ่ายที่2ต่อสู้เพื่ออะไรเก่งมากนะครับฝ่าย2ต่อสู้เพื่อปกป้องเราจะมาวิเคราะห์กันใครเป็นฝ่ายแรกครับนักเรียนคิดว่าใครเป็นฝ่ายที่1ดูเนื้อดูเนื้ออย่างเดียวเราไม่ต้องดูสภาพธรรมชาติก่อนเราดูเฉพาะเนื้อที่เป็นตัวภาษาหรือเป็นตัวบทวรรณคดีนักเรียนว่าใครเป็นตัวลุกลานก่อนหนูใช่ไหมไอตัวนี้มาเลยเพราะมันเป็นตัวลูกลานครูก็เลยวาดภาพให้มันน่ากลัวไว้ก่อนนี่ครับจะให้มันเป็นพระเอกไม่ได้นะฮะหนูนะครับครูก็จะต่ออีกหางหนึ่งมานะนะแล้วฝ่ายที่สองต่อสู้เพื่อปกป้องงูเจ้างูนะครับนักเรียนเริ่มจะงงแล้วเพราะจะมีเส้นมีสายโยงเยอะแยะนี่คือบทสรุปของการต่อสู้ระหว่างหนูกับงูเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศไม่ได้สรุปผลให้เรารู้เลยว่าใครแพ้ใครชนะสารรูปตอนที่ต่อสู้กันเสร็จสารรูปอย่างเงี้ยทู่หมูทูคือทั้ง2ตัวรูปทู่หมูทูหมดเลยเขาต้องการจะสื่อให้เรารู้ว่าการต่อสู้มันนำมาซึ่งอะไรครับการต่อสู้นำมาซึ่งครูไม่อยากใช้คำที่หนักๆเอาแค่ความเสียหายก็พอความเสียหายทั้งสองฝ่ายนะฮะถ้าเราไม่รู้เราก็ซึ้งทราบไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าเรารู้เฉยๆบางเรื่องมันก็ไม่ซึ้งทราบแต่เราอยากให้ทั้งมีความรู้ทั้งมีความซาบซึ้งไปในเรื่องด้วยเราก็เลยต้องอธิบายให้มันตีบทวรรณคดีให้ออกและตีความคิดของผู้ประพันธ์ให้ออกผู้อ่านจะคิดยังไงมันอยู่ที่ผู้อ่านนะครับบทประพันธ์ที่เขียนขึ้นมาแล้วนะครับการตีความก็ต้องผู้อ่านก็มีสิทธิ์สร้างความหมายโดยอาศัยบริบทของสังคมหรือบริบทของถ้อยคำเพราะฉะนั้นเวลาเราตีความออกมาเนี่ยเราต้องให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการตีความมีส่วนร่วมในการคิดของเราอันนี้คือการออกแบบแผนผังของกาบยานี11เริ่มต้นด้วยถุงยังชีพแล้วก็มีมือมารับถุงยังชีพพอรับถุงยังชีพเสร็จก็รูปหัวใจอาจจะแปลว่าความรักหรือความสุขก็ได้และสุดท้ายเป็นธงชาติสรุปว่าไงสรุปว่าชาติของเราอยู่ได้ด้วยความช่วยเหลือกันใช่มั้ยครับมันต้องสื่อความคิดของนักเรียนด้วยและที่สำคัญการออกแบบกาบยานีบทข้างต้นนะครับมันสะท้อนภาพอะไรด้วยครับสะท้อนภาพของสังคมไทยทั้งภาพน้ำท่วมภาพความช่วยเหลือแล้วก็ภาพที่รวมเป็นเอกภาพของไทยเนี่ยนะครับนะ
0: แผนผังหรือบางแห่งเขาก็เรียกว่าผังภูมินะฮะของคำประพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากครับน่าเบื่อจริงๆสมัยผมเรียนเองผมเองก็รู้สึกว่า ขียนวงกลมวงกลมวงกลม

0: ก็โยงเส้นเติมไม่เอกเติมไม่โทผมก็เลยมานั่งคิดว่าไหนๆเราก็เขียนกลอนเป็นคนชอบอ่านหนังสือกลอนอ่านนิยายอ่านเรื่องสั้นแล้วก็เป็นคนที่เขียนกลอนตีพิมพ์ตามนิยายสารต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะสอนเด็กยังไงให้เห็นความสำคัญของฉันทลักษณ์ว่าถ้าเรารู้ฉันทลักษณ์อ่ะเราจะเขียนกลอนแล้วมันเขียนถูกไม่เขียนผิดนะผมก็เลยมานั่งออกแบบว่าเราควรจะให้วิชาการเนี่ยกลายเป็นศิลปะเสียก่อนนะฮะเราไม่ต้องใช้ตัวหนังสือแม้แต่ตัวเดียวแต่เราสามารถเข้าใจได้ตามลำดับขั้นในการนำเสนอแผนผังของเราครับแล้วก็สะท้อนภาพสังคมแล้วก็ผมคิดว่ามันมีคุณค่าในตัวของมันเอง
1: เอาของเพื่อนมาให้นักเรียนดูนะฮะอันนี้คือสนามบินอันนี้คือเครื่องบินอันนี้คือดูอันนี้จบไหมครับมีสุนัขมีโดนัทมีพระอาทิตย์มีคนต้องการสื่ออะไรครับ
2: สุนัขกำลังกินโดนัทในวันที่พระอาทิตย์มันส่องแสง
1: โอ้อันนี้นะครับมีรูปสุนัขเป็นบรรทัดแรกโดนัทเป็นบรรทัดที่2พระอาทิตย์เป็นบรรทัดที่3แล้วก็คนบรรทัดที่4เขาบอกว่าสุนัขกินโดนัทในวันที่พระอาทิตย์กำลังส่องแสงมาสู่มวลมนุษยชาติก็แสดงว่าเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงเนี่ยมวลมนุษยชาติก็ได้รับแสงพระอาทิตย์แล้วสุนัขก็ได้กินโดนัทอย่างมีความสุขรู้สึกว่าครูจะตีความเวอร์ไปหน่อยไหมครับ
0: เวลาฝึกทักษะให้เด็กอ่านคิดวิเคราะห์ใช่ไหมครับแน่นอนหัวใจนักปราชญ์สำคัญที่สุดครับสุจิปุรินะครับฟังคิดถามเขียนนะเราต้องคุมชั้นให้เขาได้หัวใจนักปราชญ์อย่างที่หนึ่งก่อนคือฟังฮะพอเขาฟังเราแล้วเราก็สอนให้เขาคิดครับเราก็ไม่ยัดเยียดความรู้ให้เขาก็ต้องให้เขารู้จักคิดด้วยพอเขาคิดแล้วเขาก็ต้องอยากก็ต้องให้เขาถามเราอีกว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะมันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เราคิดอ่ะมันเป็นยังไงจุดประเด็นให้เขาถามให้ได้จะสังเกตเห็นว่าเวลาผมสอนเนี่ยผมจะให้ชอบให้เด็กสร้างประเด็นมามีส่วนร่วมด้วยกันถามแล้วก็เขียนส่วนเขียนก็คือนำเสนอผลงานหรือนำเสนอความคิดของตัวเองในขั้นสุดท้ายที่มันตกผลึกในตัวเด็กแล้วเนี่ยออกมาในรูปของการทำแบบฝึกหัดหรือการทำทักษะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะบันทึกความเป็นนักเรียนบันทึกทักษะบันทึกความรู้บันทึกความคิดของนักเรียนกลับมาสู่เราเราต้องดูตัวเด็กด้วยว่าเขาทำแบบฝึกหัดนั้นเขาทำอย่างไรนะฮะแล้วเขาแบบฝึกหัดนั้นเขาทำด้วยความอารมณ์ไหนนะสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะท้อนส่องสะท้อนถึงกันหมดนะครับทั้งตัวเราทั้งตัวเด็กทั้งตัวงานมันก็เป็นวงจรที่อยู่ในบริบทการเรียนการสอนนะครับ
1: บอกมาซิได้อะไรบ้างเรื่องหนูเรื่องงูเรื่องรูเรื่องครูเรื่องอ่านเรื่องแผนผังคือหนึ่งคืออะไรรู้จักการแบ่งวรรคตอนนะมีทักษะในการอ่านกาพย์ยานีและโครงสี่สุภาพมีอะไรอีกครับรู้จักรูปแบบการแต่งรูปแบบการเล่นคำมีไหมได้อะไรอีกครับข้อคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับสงครามพูดคำใหญ่ๆเลยนะสงครามการต่อสู้แย่งชิงแล้วที่ครูให้ทำแผนผังล่ะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ยังไงใช้ความคิดสร้างสรรค์ฝึกออกเสียงเพื่อพัฒนาการพูดพัฒนาการพูดออกเสียงนะฮะ
0: เด็กบางคนอาจจะไม่ชอบเรียนวิชาภาษาไทยถ้าเราสอนแต่เนื้อหาอย่างเดียวเราต้องมีรูปแบบหรือกลวิธีอื่นด้วยผมคิดว่าภาษาไทยเนี่ยมีลูกเล่นเยอะครับเรามีมุกมีลูกล่อลูกชนกับเด็กได้เยอะฮะเราก็หามุกหาอะไรมาเล่นได้เป็นเกมเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับอาจจะคำผวนบ้างทะลึ่งนิดๆแต่ไม่ให้เสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าเราเนี่ยอุทิศให้กับภาษาไทยแล้วก็เราต้องทำตัวเราให้ดีที่สุดกับวิชานี้ก่อนแล้วค่อยไปคาดหวังกับเด็กตราบใดที่เรายังทำเป็นผู้สอนที่มาตรฐานยังไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปหวังว่าเด็กจะมีมาตรฐานในการเรียนภาษาไทยครับ
3: ก็คิดว่าวรรณคดีวิจักษ์บทเนี่ยครับมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่ามีข้อคิดมากมายครับอย่างเช่นที่เรียนไปเมื่อกี้ครับเรื่องงูกับหนูครับสู้กัน ก็เป็นข้อคิดว่าศัตรูเนี่ยการทำให้เกิดศึกสงครามหรือการต่อสู้กันทำให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายครับ
4: ก่อนเปิดตัวอ่านไปก็สนุกกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราสอนให้เรารู้ว่าทีมไหนดีไหนไม่ดีความสนุกนี้ก็แฝงไปด้วยข้อคิดอะไรพวกนี้ด้วยครับ
2: ชอบตอนที่ให้เขียนแผนผังกรเป็นแบบทำเป็นรูปอะครับมันเหมือนกับว่าที่ผมทำเป็นพระอาทิตย์ทำเป็นสุนัขอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทำลงไปแล้วมันแบบมันอาจจะเป็นต่อยอดให้เราเขียนกรไปเป็นเรื่องเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับ
5: ก็ชอบที่คือในการเรียนวรรณคดีค่ะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คืออย่างเนี้ยเราก็รู้ว่าการที่เราสู้กันเองมันไม่ดีก็เหมือนในเมืองไทยค่ะที่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรเงี้ยสู้กันเยอะแยะเลยมันก็คือไม่ดีค่ะก็ควรจะให้แบบเขารู้กันว่าควรจะแบบปรับปรุงตัวให้มาสามัคคีกันค่ะ
6: ก็ชอบตรงเนื้อหาของกลอนแต่ละกลอนนะคะที่พูดถึงธรรมชาติความงดงามค่ะ
7: แล้วก็ชอบตรงที่การสัมผัสสระสัมผัสอักษรค่ะของกลอนเพราะว่ามันไพเราะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยค่ะ
1: วิชาบางวิชาเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยเป็นรูปธรรมเช่นไปคิดคำนวณไปคูณไปหารไปบวกไปลบหรือไปสร้างห้องแลบสร้างทดลองได้แต่วิชาบางวิชาเราใช้ประโยชน์มันโดยที่เรามองไม่เห็นตัวมันว่าเราใช้ยังไงก็คือวิชาภาษาไทยนะครับภาษาต่างๆหรือแง่คิดต่างๆมันเป็นความงามที่บังเกิดขึ้นแก่จิตใจผู้เรียนที่เราจะพยายามปลูกฝังเข้าไปในจิตใจเขามากกว่าคือให้เขารู้คุณค่ามากที่สุดว่ามันเป็นคุณค่าภายในคุณค่าสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วผมก็จะมีคำพูดเว่อๆมาให้เด็กฟังอยู่เสมอคือว่าความเจริญของสังคมหรือบ้านเมืองเนี่ยมันเริ่มจากความเจริญของจิตใจก่อนเพราะฉะนั้นครูจะสอนให้เธอรู้ว่าเธอจะเจริญยังไงเกี่ยวกับจิตใจเธอคือต้องเอาสิ่งที่ดีงามเกี่ยวกับพวกนี้เข้าไปให้เขาให้ได้เขาอาจจะฟังหูทวนลมหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องย้ำคิดย้ำทำกับเขามากกว่าครับ
8: ดูหนูสุรุมูงูสดสู้หนูสู้งูดูงูสู้ดูอยู่สู้รูปงูทู่รูปงูทู่แล้วทู่แล้วทู่แล้วทู่แล้วใจมาชูอยู่รูปงูทู่หนูงูทู่งูทู่ยังไงพอขอบใจมากเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับโอ้โห

0: มื่อก่อนเนี่ยเคยสอนแบบให้นักเรียนอ่านเนื้อหานะคะรู้สึกว่าเด็กแกไม่ชอบอะค่ะแกเบื่อแกรู้สึกว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งเชยล้าหลังอะค่ะก็เลยนึกว่าจะหาวิธีไหนที่จะให้เด็กไม่เบื่อแล้วก็เด็กชอบแล้วก็พอดีเคยได้ไปอบรมที่กรุงเทพกับศาสตราจารย์ดร.สุจริตเพียรชอบนะคะท่านก็ให้ข้อคิดให้แนวคิดมาถึงการสอนวรรณคดีด้วยเพลงก็เลยกลับมาแล้วก็ลองทำดูก็ได้ผลดีค่ะเริ่มต้นก็คือพอเดินเข้าห้องปั๊บเนี่ยมาด้วยเสียงเพลงก่อนเรียกร้องความสนใจเด็กให้แกอยากจะเรียนว่าเอ๊ะแกจะรอนะคะรอชั่วโมงภาษาไทยวันนี้ครูจะมีเพลงอะไรมาอีก
1: พอเจอวันจันทร์เธอบอกเบื่อเรียนจริงจริงอังคารนั่งนิ่งไม่อยากจะเรียนเขียนอ่านเจอหน้าวันพุธอยากให้โรงเรียนหยุดนานนานวันพฤหัสเจอกันการบ้านเธอยังไม่ทำ
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนั่งลงค่ะค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะคะครูก็กลืนนำเอาวรรณคดีไทยแต่ละเรื่องนั้นก็ย่อมจะต้องมีพระเอกนางเอกใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนก็จะตอบเท่าที่นักเรียนรู้ครูก็จะนำเสนอให้นักเรียนด้วยการเอาชื่อพระเอกตัวพระตัวนางในวรรณคดีไทยเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นบทเพลง
2: เรามาเรียนวรรณคดีแบบภาษาพาสุขเรียนภาษาไทยให้สนุกด้วยเพลงกันอ่ะนักเรียนรู้จักวรรณคดีไทยเรื่องอะไรบ้าง
3: คุณช้างคุณแผนครับ
0: คุณช้างคุณแผนค่ะเรื่องอะไรคะ
4: รามเกียรติ์ครับ
0: ค่ะรามเกียรติ์ใครอีกคะใครจะตอบอีกคะ
5: พระโลค่ะ
0: พระโลค่ะเรื่องอะไรอีกคะ
5: อีเหนาค่ะ
0: อีเหนาวรรณคดีไทยทุกเรื่องเนี่ยต้องมีใครกับใครอยู่แล้วพระเอกกับนางเอกอ้าวเรื่องคุณช้างคุณแผนเนี่ยใครเป็นพระเอกนางเอกคะ
6: ค
0: ุ
6: ณแผน
0: นางเอกค่ะ
6: แม่นางวันทอง
0: นางวันทองเดี๋ยวนะคะเราจะมารู้จักตัวละครในวรรณคดีกันนะคะว่ามีตัวละครอะไรบ้างในเรื่องอะไรนะคะแต่เราไม่รู้จักกันแบบธรรมดาเราจำต้องมารู้จักกันด้วย
7: เพลง
0: เสียงเพลงค่ะก็เพลงคู่ขวัญวรรณคดีไทยนะคะลายสื่อไทยก็

0: องครองคู่รจนาพระสุทนคู่มโนราพิสมัยขุนแผนคู่พิมพิลาไลพระอภัยคู่สมสวนมาลีอินาวคู่บุตรสบามินายแนงพระลอคู่เพื่อนแผงน้องสองสีพระนันคู่นิยมทมยันตีคาวีคู่ขวัญจันสุดาทีนี้เรามาดูสิคะว่าใครคู่ใครกันบ้างนักเรียนดูในเอกสารที่ครูให้เลยอ้าวคู่แรกใครคะคู่แรกพระสังทองคู่กับรจนานี่จากเรื่องวรรณคดีเรื่องอะไรคะ
1: สังทอง
0: เรื่องสังทองเอาคู่ต่อไปใคร
2: พระสุทนคู
0: ่พระสุทนคู่กับมโนราคู่กับนางมโนรานะคะก็เรื่องพระสุทนมโนรานะคะคู่ต่อไป
3: ขุนแผน
0: คู่กับ
3: พ
0: ิมพิลาลอยสงสัยไหมเอ๊ะเรารู้แต่ว่าขุนแผนคู่กับวันทองและทำไมคู่พิมพิลาลอยสงสัยค่ะตอนเล็กๆเนี่ยชื่อนางพิมพิลาลอยนะคะนางวันทองนี่เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อทีหลังเอาต่อไปใครอีกคะพระอภัยอภัยเฉยๆเหรอ
4: พระ
0: อภัยมณีคู่กับใคร
5: สุวรรณมาลี
0: ค่ะนางสุวรรณมาลีเมื่อนำเสนอตัวละครแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาด้วยการเอาเรื่องที่นักเรียนอยากเรียนในชั่วโมงนี้ก่อนถ้าหากนักเรียนอยากเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนครูก็ถามว่าตัวละครในขุนช้างขุนแผนตัวละครที่สำคัญมีใครบ้างนักเรียนก็ตอบทีนี้ครูก็จะนำเสนอตัวละครสำคัญนี้แหละด้วยบทเพลงถึงบุคลิกลักษณะนิสัยหรือว่าความเด่นของตัวละครตัวนั้นต่อไปอ่ะไหนนักเรียนลองดูสิคะทั้งหมดนี้11เรื่องนี้นักเรียนอยากเรียนเรื่องอะไรก่อน
6: ขุนช้างขุนแผน
0: เรื่องอะไรคะ
7: ขุนช้างขุนแผน
0: ขุนช้างขุนแผนทำไมถึงอยากเรียนขุนช้างขุนแผนล่ะเคยได้ยินสำนวนไทยไหมที่ผู้หญิงเขาหลายใจแล้วเขาจะเรียกว่ายังไง
8: นางวันทอง
0: นางวันทองสองใจนักเรียนสงสัยไหมคะ
8: สงส
0: ัยก่อนที่เราจะรู้เรื่องขุนช้างขุนแผนทั้งเรื่องเนี่ยขุนช้างขุนแผนนางวันทองตัวละครเด่น3ตัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูมีเพลงอีกนะคะเอานักเรียนดูทำนองเพลงชู้ทางใจลองไหม
8: ลอง
0: นะอ่ะ1 2 3
9: ชู้ตัวดำ

0: องเอาใจเรื่อยมา
1: หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยฝึกร้องแล้วก็ร้องตามครูนะคะจนคล่องแคล่วสามารถร้องได้ก็ให้นักเรียนเนี่ยออกมาแสดง

0: าทางประกอบเนื้อเพลงตามตัวละครตามบทบาทของตัวละครนั้นๆครูร้องเพลงยังไงนักเรียนวาดลวดลายตามเนื้อเพลงเลยคิดเองเลยนะ
1: วันทองมีได้เป็นหญิงสาว

0: นักเรียนเขาชอบค่ะเขาสนุกสนานจากการที่เขาได้ดูเนื้อเพลงเขาก็รู้ว่าตัวละครตัวไหนน่าจะมีบุคลิกอย่างไรเขาก็แสดงไปตามบุคลิกในเนื้อเพลงนั้น
1: วันทองจึงต้องเป็นหญิงสองผัวขุนแผนแย่งตัวขุนชาย

0: เป็นการแสดงตามเพลงและทีนี้เรื่องขุนช้างขุนแผนก็จะจำติดตาติดใจเราไปตลอดเลยนะคะดีกว่าเราอ่านใช่ไหมมัธยมต้นนี้ก็จะเอามาแค่เป็นตอนๆนะคะแกก็เลยไม่รู้เนื้อเรื่องเต็มๆของเรื่องค่ะอันนี้ก็จะเล่าเรื่องย่อให้ฟังเพื่อแกจะได้รู้เรื่องทั้งหมดเผื่อว่าจบระดับมัธยมต้นแล้วไปต่อในมัธยมปลายแกก็จะได้เรียนเรื่องตอนต่อไปหรือว่าเรียนเรื่องเต็มๆต่อไปตอนเล็กๆเนี่ยเคยเล่นเป็นผัวเป็นเมียแล้วก็แย่งกันไปแย่งกันมาทะเลาะกันร้องไห้กันอย่างนี้แหละนะขุนช้างถูกขุนแผนแย่งเมียก็ร้องไห้ไปฟ้องแม่อะไรอย่างนี้นะคะจนกระทั่งโตพอโตวันทองต้องรักใครอยู่แล้วโอ้รักคนรูปหล่ออยู่แล้วนะยิ่งรุ่นเรานี่แหละวันทอง15 16พอแต่งงานกันแล้วขุนแผนถูกเรียกไปทัพถูกเกณฑ์ทหารแต่ก็ดีนะคะพอแกได้รู้เรื่องย่อแล้วเนี่ยนักเรียนจะไปขวนขวายหาเรื่องเต็มๆมาอ่านหลังจากนั้นก็ถามว่านักเรียนสามารถแต่งเพลงได้ไหมอย่างที่ครูแต่งนี่แหละแต่งแบบง่ายๆเอาทำนองที่นักเรียนชอบมาใส่เนื้อร้องใหม่มาเขาเรียกว่าเพลงแปลงคือนักเรียนจะได้ระดมสมองระดมความคิดทำงานร่วมกับเพื่อนใช้ทักษะในการคิดเขาก็จะสนุกสนานด้วยแล้วก็จะจำได้ด้วยจำได้ง่ายขึ้นกว่าการอ่านธรรมดาค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองแต่งเพลงเองมั่ง
1: พอเอาขุนช้างแม่พอขุนช้างไม่หลับตาวันทอง
2: แ
1: ล้ว
2: แต่เพชรมันมีประวัติไว้อย่างนี้ใช่ไหมมันได้ตอนมัน
1: โอเค
3: แต่เพชรยินดีจะพิสูจน์ให้วันดูรักวันจนหมดหัวใจ
4: ได้โอเคอ
5: ยากถามช้างหักกิโลอยากได้บัวโทชิมิชิมิอยากช้างอยากถามบัวช้างหัวล้านไปกูนที่หน่อยชิมิชิมิ
0: อ๋อเพลงของใครอะคะที่เอามา
6: หน
0: ุ้ยบอกเลยว่าฉันไม่ขอใช้แฟนร่วมกันกับใครเป็นงั้นเหรอแล้วเราจะแต่งยังไง
6: บอกเลยวันทองไม่ใช้สามีร่วมกันกับใครเมื่อพี่แพ้ที่นี้มีคนใหม่
0: หลังจากที่นักเรียนแต่งเพลงได้เองแล้วนะคะก็จะให้ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนออ้าวนักเรียนเสร็จแล้วยังคะแต่ละกลุ่ม
7: เร็วค่ะ
0: รวดเร็วทันใจเลยนะอ้าวกลุ่มไหนจะออกมาก่อนคะ
8: ต้องย

ที่ท้องรักแพนจนเมื่อยใจทุกวันที่ใจของแพนหมดรักท้องท้องรักแพนมากขึ้นทุกวันแต่ใจท้องนั้นนับวันยิ่งน้อยลงแผ่นหนึ่งจะร้อยถอยจนไม่เหลือเลย

0: แต่ช้างรักวันเท้าฟ้ารักวันจนหมดใจต่อจะให้ช้างนั้นจะลุยลุยไม่เป็นไรก็ช้างน่าไม่อายช้างจะรักใครช้างก็รักจริง
1: ชอบที่ว่าสอนเพลงอะค่ะเพราะว่ามันจะสนุกดีแล้วก็ทำให้เด็กมีความจำขึ้นได้สนุกสนานมีความคิดแล้วก็ความสามารถในการกล้าแสดงออกขึ้นค่ะ
2: ที่ชอบเพราะได้เอาทำนองเพลงที่ผมชอบในแล้วเอามาร้องเป็นวรรณคดี
3: ก็ชอบที่คุณครูให้สอนแบบการร้องเพลงไม่ต้องเครียดกับการเขียนการสอนแบบต้องอ่านหนังสือและจำท่องจำอย่างนี้แต่ถ้าสอนร้องเพลงนี้มันก็สนุกได้ปรึกษาเพื่อนได้ทำงานร่วมกับเพื่อนมีความสามัคคีกันค่ะ
4: การนำเพลงมาใช้ในการสอนนี่ไม่จำเป็นว่าเราต้องแต่งเองทั้งหมดนะคะเรานำที่ผู้อื่นแต่งแล้วเนี่ยเราเอามาใช้เพราะว่าการใช้เพลงในการสอนเนี่ยไม่มีใครห่วงห้ามนะคะก็แต่งไว้แล้วเราก็เอามาใช้ได้ถ้าครูกล้านักเรียนก็จะกล้านะคะครูกล้าแสดงออกกล้านำเสนอนักเรียนก็จะเห็นต้นแบบที่ดีนักเรียนก็จะกล้าด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
6: ประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
7: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
8: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
8: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
8: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
7: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
5: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมา

0: ช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
2: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
3: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กกคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
1: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
2: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
1: ค่ะคุณแม
0: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมี่ขิดจึงหยุดทักทาย
1: หมี่ขิดมาเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองเหมือนกันหรอ
3: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ
1: ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
4: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมี่ขิดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสี่เมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
1: เย้เล่นเกมกับหมี่ขิดน่าสนุกจังเลยค่ะ
0: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมี่ขิดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสี่เมือง
5: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
0: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมี่ขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
5: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหม

0: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค่ะ
1: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมี่ขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊ะมีขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
2: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็ขอระฆังจ้ะ
1: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
3: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
0: เย้เย้เย้มีแล้วมีแล้ว
3: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
0: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้า
3: เออมีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
0: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
3: ต่อไปคำว่าเมฆ
0: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
2: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
3: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
3: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
3: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
4: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
2: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
4: แต่มีหิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
2: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะ
4: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
5: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ะครับส่วนข้อจำกัดถ้าสมมติว่าเป็นอาจารย์ที่ยังประสบการณ์การสอนยังน้อยอยู่ก็จะใช้เวลาในการออกข้อสอบได้นานนะครับแล้วก็โดยข้อจำกัดของเขานี่การวัดการคิดขั้นสูงจะยากนะครับอย่างเช่นการสังเคราะห์หรือการประเมินค่าเหล่านี้เราก็จะวัดค่อนข้างยากไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับแต่วัดยากและสร้างข้อสอบได้ยากเหมือนกันไม่เหมาะที่จะวัดความคิดสร้างสรรค์และก็ทักษะการแสดงความคิดเห็นเด็กจะการแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นคุณคิดเห็นอย่างไรกับรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดฉบับปัจจุบันนี้การวัดแบบนี้จะใช้ตัวเลือกกขคงได้ไหมครับอาจารย์มันไม่ได้ใช่ไหมครับเด็กต้องแสดงความเห็นเขาต้องบรรยาย

ายเป็นคำถามเขียนตอบยาวๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องมีระบบเก็บรักษาข้อสอบที่ดีนะครับรั่วไหลไม่ได้อย่างเช่นข้อสอบ O-NET ข้อสอบระดับชาติก็ต้องมีระบบที่มีความรักษาความปลอดภัยสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างนึงอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอาจารย์แต่ว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูก็คือถ้าเราสร้างได้แล้วเนี่ยมันก็จะตรวจง่ายใช้เวลาน้อยนะครับไม่เสียเวลามากแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็นำไปวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนได้ต่อนะครับขั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบอาจารย์ว่าควรทำยังไงบ้างครับดูตัวชี้วัดใช่ไหมครับง่ายต่อครับดูตัวชี้วัดเสร็จอาจารย์ทำไงครับปกติประชุมร่วมกันในสาระในหมดในชั้นปีใช่ไหมครับแล้วก็พิจารณาตัวชี้วัดให้น้ำหนักคะแนนก็คือสร้างตารางว่าเราจะให้ตัวชี้วัดนี้กี่ข้อกี่ข้อประมาณนี้ใช่ไหมครับโดยหลักๆครับอาจารย์ก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับ1คือวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวมา2ก็คือเขียนข้อสอบนะครับ3พิจารณาข้อสอบ4ก็คือถ้านำข้อสอบไปใช้แล้วก็ตรวจข้อสอบเป็นรายข้อของข้อสอบนะครับหรืออาจจะตรวจประเมินรอบเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นโดยหลักๆแล้วนะครับก็มี4ขั้นประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการเขียนจะเป็นเขียนรายบุคคลเขียนเดียวๆแล้วค่อยไปคุยกันหรือเขียนเป็นกลุ่มก็ได้นะครับการพิจารณาข้อสอบอาจจะประชุมกันพิจารณานะครับการตรวจคุณภาพรายข้อก็ใช้เครื่องมือทางสติเข้ามาช่วยหรือว่าจะวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนหลักๆเรามาดูครับอาจารย์ว่าคำว่าวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างมาตรฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทยครับจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เขากล่าวไว้ว่าผมไม่แน่ใจว่าได้อันนี้คือล่าสุดหรือเปล่านะครับอาจารย์ช่วยกรุณาบอกด้วยนะครับถ้าผิดนะครับก็โหลดมาจากสพท.นะครับเอกสารนี้จบชั้นภาษาที่6มาตรฐานเขาบอกว่าอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองสนอได้ถูกต้องอธิบายความหมายโดยตรงได้ความหมายโดยในของคำประโยคข้อความสำนวนวหารจากเรื่องที่อ่านเข้าใจคำแนะนำคำอธิบายในคู่มือต่างๆแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านและนำความรู้จากความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตนะครับมีมารยาทและนิสัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่านอาจารย์ดูมาตรฐานรู้แล้วอาจารย์จะวัดอะไรบ้างครับการวัดโดยใช้ข้อสอบสิ่งสำคัญที่จากมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดนี้เราจำเป็นต้องรู้อะไรครับเราต้องดูว่ามีคำอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องให้เด็กเขาผ่านใช่ไหมครับหรือสามารถทำได้มีความสามารถในคำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคำต่างๆที่กล่าวถึงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์สิ่งที่นักเรียนแสดงออกให้เราเห็นเป็นอะไรนะครับพฤติกรรมใช่ไหมครับคำที่เป็นพฤติกรรมในมาตรฐานของวิชาภาษาไทยเมื่อจบป.6 มีอะไรบ้างครับอ่านออกเสียงถูกไหมครับอาจารย์หนึ่งละเขาต้องอ่านออกเสียงแยกแยะอ่านออกเสียงได้ใช่ไหมครับคำว่าอ่านออกเสียงอาจารย์เห็นพฤติกรรมของเด็กไหมครับเห็นใช่ไหมครับอ่านออกเสียงอะไรอีกครับที่สามารถรู้พฤติกรรมของเขาได้อธิบายเยี่ยมมากครับอาจารย์เด็กอธิบายเนี่ยแสดงว่าเขาอาจารย์เห็นอ้าวเล่าให้ครูฟังสิเขาก็เล่าให้ฟังอาจารย์ก็รู้ว่าเขาอธิบายได้อีกอะไรอีกบ้างครับอาจารย์แยกแยะใช่ไหมครับจับใจความสำคัญพฤติกรรมนี้สามารถที่จะวัดได้ถ้าสมมุติอาจารย์มีข้อความให้เขาแล้วก็ให้เขาให้นักเรียน

เนี่ยลองบอกว่าใจความสำคัญของข้อความนี้คืออะไรมีอะไรครับอาจารย์นำความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับมีคำว่าตัดสินใจแก้ปัญหาอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่เด็กสามารถแสดงออกและเราสามารถที่จะลองวัดได้ว่าเขามีความเข้าใจหรือเปล่านะครับมีมารยาทมีนิสัยรักการอ่านอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกทีนี้คำถามถัดมาอาจารย์คิดว่าพฤติกรรมใดที่สามารถใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบวัดได้พฤติกรรมใดที่ไม่สามารถใช้ข้อสอบเลือกตอบวัดได้ครับอ่านออกเสียงใช้ข้อสอบเลือกตอบวัดได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กนักเรียนก็ทำข้อสอบไปในห้องเรียนแล้วอาจารย์จะให้เด็กอ่านออกเสียงอย่างไรเพราะฉะนั้นจากมาตรฐานการเรียนรู้ประโยคอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกองในเป็นทำนองเสนอเหมาะที่จะใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบไหมครับไม่เหมาะต้องใช้วิธีการวัดแบบอื่นถูกไหมครับอาจารย์โอเคอะไรที่สามารถใช้ได้ครับอาจารย์อธิบายใช่ไหมครับอธิบายเรามีประโยคให้เรามีคำให้ลองดูซิว่าในกขคงนี้มันมีความหมายยังไงอธิบายอะไรอีกครับแยกแยะข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงเราก็สร้างข้อสอบเพื่อให้เด็กแยกได้ว่าอะไรข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นจับใจความสำคัญถูกใช่ไหมครับก็สรุปจากข้อความนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาเรามีสถานการณ์มาให้ลองสิเราเธอจะเลือกวิธีการอย่างไรสมอย่างนี้เป็นต้นมีมารยาทมีนิสัยรักการอ่านวัดได้ไหมครับมันก็พอได้แต่มันก็กำกึ่งระหว่างเป็นการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางข้อที่สามารถใช้ข้อสอบเป็นเลือกตอบวัดได้บางอันก็วัดไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องมืออื่นนะครับอาจารย์ถัดมาอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับบอกแนวทางการเลือกรับได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพตัวชี้วัดใหม่ล่าสุดพฤติกรรมใดที่เด็กแสดงออกให้คุณครูเห็นครับบอกคำเดียวใช่ไหมครับบอกครูมาคำเดียวเธอมีแนวทางเลือกรับประทานอาหารอย่างไรก็คือมีคำว่าบอกแค่นั้นนะครับที่เหลือเป็นอะไรครับอาจารย์เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหาหรือเป็นแนวคิดที่นักเรียนจะต้องเข้าใจแต่พฤติกรรมที่เราจะวัดก็คือคำว่าบอกได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดถูกไหมครับอาจารย์บวกเลขลบคูณหารไม่เกินหลักพันอาจารย์พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกได้คืออะไรครับบวกลบเลขคูณหารเลขไม่เกินพันคณิตศาสตร์เราสามารถใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบวัดได้ไหมครับได้ถูกไหมครับก็คือมีโจทย์ข้อสอบมาแล้วก็ให้เขาคิดในใจแล้วก็เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องก็แสดงว่าเขามีความสามารถในการบวกอย่างนี้เป็นต้นอวิชชาภาษาล่ะครับอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ผมสักตัวชี้วัดมีไหมครับท่านไหนครับสอนภาษาอังกฤษมีไหมครับภาษาญี่ปุ่นอะไรเกิดตัวก็จะมาอะไรดีครับอาจารย์ที่คิดว่าสามารถใช้ข้อสอบบันทึกตอบวัดได้มีไหมครับยากเลยครับอัตนัยทั้งหมดเลยอ๋อเพราะเหตุใดครับอาจารย์ถึงเลือกอัตนัยทำไมถึงไม่ใช้เลือกตอบสร้างประโยชน์ด้วยตัวเองเหมาะสมกว่าใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อสอบเลือกตอบก็ไม่จำเป็นต้องใช้ในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ถูกไหมครับอาจารย์พออาจารย์วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได้นะครับเราก็จะรู้ระดับพฤติกรรมของที่ต้องการวัดและก็กรอบเนื้อหาที่อาจารย์จะวัด
มาตรฐานการเรียนรู้อย่างเช่นคำว่าอธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยในของคำประโยคข้อความสำนวนโวหารจากเรื่องที่อ่านระดับพฤติกรรมในคำว่าอธิบายได้เนี่ยเป็นความรู้ความจำความเข้าใจหรือการนำไปใช้การวิเคราะห์การประเมินค่าหรือการสร้างสรรค์ครับอาจารย์อธิบายได้ครับเข้าใจใช่ไหมครับระดับที่นักเรียนต้องมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นระดับพฤติกรรมที่อาจารย์จะมาสร้างเป็นข้อสอบก็คือเด็กนักเรียนต้องมีความเข้าใจนะครับกรอบเนื้อหาก็คือมีความหมายโดยตรงของประโยคคำข้อความต่างๆสำนวนโวหารแล้วก็ความหมายโดยในของคำประโยคสำนวนข้อความเหล่านี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ออกมาเป็นข้อๆนะครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์บอกแนวทางในการเลือกรับประทานให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพใช่ไหมครับระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดบอกเนี่ยบอกได้เนี่ยความรู้ความจำความเข้าใจหรือนำไปใช้วิเคราะห์หรือว่าสร้างสรรค์ครับบอกได้บอกแนวทางได้เคยเรียนมาแบบนี้บอกได้ระดับไหนครับต่ำสุดเลยก็คือจำได้ก็เอามาบอกครูใช่ไหมครับก็เป็นอาจจะตั้งแต่ความรู้ความจำนะครับอันนี้ขั้นต่ำสุดเลยก็ได้นะครับอาจารย์เพราะว่าเด็กอาจจะเรียนรู้ในหนังสือเรียนหรือพ่อแม่เล่าให้ฟังแล้วเขาจำได้เขาก็จะมาบอกให้คุณครูอันนี้ก็คือระดับต่ำสุดเป็นความรู้ความจำนะครับแต่ถ้าอาจารย์ให้สถานการณ์ใหม่แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ในสถานการณ์นั้นๆน่ะแทนที่จะเป็นรู้จำคำข้อสอบข้อนั้นอาจจะสร้างเพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียนแทนนะครับรู้จำเนี่ยเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะครับกรอบเนื้อหาก็คือเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารให้ปลอดภัยต่อสุขภาพคือลักษณะนี้คือการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผมคิดว่าอาจารย์ทุกท่านทำอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ได้ทำแบบนี้ไหมครับท่านใดที่ทำไม่ใช่แบบรูปแบบนี้ก็ได้ครับอาจารย์แต่ได้ทำในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแล้วก็ดูว่าพฤติกรรมที่จะวัดคืออะไรแล้วก็เนื้อหาที่จะวัดคืออะไรท่านได้ทำลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์ยกมือครับท่านใดไม่ได้ทำครับยกมือท่านที่ไม่ได้ยกมือคือไม่กล้าตอบเพราะอะไรครับผมน่ากลัว ไม่กล้าตอบเพราะว่าไม่แน่ใจใช่ไหมอาจารย์ไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับก็คือนี่คือลักษณะการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละตัวนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์จะทำเป็นชุดข้อสอบ1ชุดมาตรฐานการเรียนรู้ของอาจารย์ก็จะอันที่1 2 3กรอบเนื้อหาว่ายังไงนะครับระดับพฤติกรรมจำนวนข้อที่ต้องการนะครับกี่ข้อรูปแบบการวัดผลเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตอบเขียนตอบปฏิบัติจิตวิสัยแล้วแต่นะครับอันนี้ถ้าอาจารย์คิดว่าชุดข้อสอบข้อนั้นควรจะเป็นเลือกตอบทั้งหมดนะครับก็ให้ทำลักษณะเป็นตารางออกมาจะไม่ใช่ตารางในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับอาจารย์เพียงแต่ให้มันมีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์เอามาจากมาตรฐานอะไรกรอบเนื้อหาที่จะวัดคืออะไรนะครับระดับพฤติกรรมคือความรู้ความจำเป็นความเข้าใจการนำไปใช้การคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์ก็ได้ครับอาจารย์แต่มันก็ค่อนข้างที่จะสูงที่จะใช้แบบเลือกตอบหรือจะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ได้หรือออกแบบเทคโนโลยีนะครับแล้วแต่ก็จะเป็นชุดข้อสอบของอาจารย์อันนี้คือลักษณะตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเรามาดูว่าแล้วสิ่งที่บ่งบอกว่าคำว่ารู้จำความรู้ความจำน่ะมีคำกริยาในตัวชี้วัดไหนที่เขาบอกว่ารู้จำยกตัวอย่างนะครับคำกริยาที่บ่งบอกถ้าเป็นตัวชี้วัดก็อย่างเช่นบอกชี้
บรรยายจับคู่แยกประเภทให้ความนิยามให้ความหมายให้คำจำกัดความเหล่านี้ก็คือรู้จำสิ่งเหล่านั้นมาตอบเรื่องที่เด็กนักเรียนต้องสามารถทำได้เมื่อเราใช้ข้อสอบในระดับรู้จำก็คืออย่างเช่นบอกชื่อคนได้ชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของชื่อวันเวลาเหตุการณ์บุคคลสถานที่อันนี้คือระดับที่ต่ำที่สุดเลยนะครับรู้ของนักเรียนลำดับขั้นแนวโน้มประเภทเกณฑ์วิธีทฤษฎีและก็ความสัมพันธ์อันนี้ก็คือสิ่งที่เรื่องที่นักเรียนสามารถที่จะกระทำให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นความรู้ความจำนะครับเพราะฉะนั้นการวัดประเมินวัดผลว่าเด็กจำชื่อได้ไหมจำวันได้ไหมจำเวลาได้ไหมจำเหตุการณ์ได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นข้อสอบในระดับรู้จำนะครับบอกข้อเท็จจริงเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านอันนี้ก็คือรู้จำอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้าวอันนี้ผมจะขอจริงๆมันก็มีเอกสารที่สามารถอ่านได้หลากหลายสำนักนะครับซึ่งอาจารย์สามารถไปหาอ่านได้ทั่วไปนะครับอาจารย์ว่าพฤติกรรมที่นักเรียนจะเกิดความรู้ความจำแล้วก็คำกริยาที่เขาใช้มันมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมันซ้อนเหลื่อมกันอยู่บ้างนะครับเราต้องมานั่งค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรแกะทีละประเด็นถึงจะแยกออกจากกันได้นะครับต่อไปถ้าในระดับความเข้าใจใช่ไหมครับอะไรที่เป็นคำศัพท์ในตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่บอกว่าเนี่ยเด็กเขาตั้งใจที่จะให้ความมาตรฐานนั้นเขาตั้งใจว่าต้องวัดความเข้าใจของนักเรียนอย่างเช่นคำกริยาที่บ่งบอกการกระทำในตัวชี้วัดหรือในมาตรฐานการเรียนรู้เช่นแปลความหมายเปลี่ยนรูปแบบใช้คำพูดของตนเองในการอธิบายหรือในการบรรยายนะครับบอกความแตกต่างของสิ่งต่างๆหรือสิ่งนั้นๆบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เป็นต้นนะครับบอกความคล้ายความเหมือนบอกขยายความจากเดิมสามารถยกตัวอย่างได้นะครับตีความสรุปหรือเรียบเรียงใหม่เป็นคำพูดของตนเองนี้เป็นต้นก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือคำกริยาที่บ่งบอกว่าเป็นวัดพฤติกรรมในระดับความเข้าใจนะครับอาจารย์เรื่องที่ส่วนใหญ่ที่เป็นข้อสอบที่เราสามารถนำมาสร้างเป็นข้อสอบได้อย่างเช่นให้นักเรียนอธิบายความหมายของคำเหตุการณ์เรื่องราวสัญลักษณ์นิยามคำพูดความสัมพันธ์ความน่าจะเป็นหรือหลักการนะครับของสิ่งต่างๆนะครับวิชาใด ก็ได้นะครับอาจารย์เอามาเติมด้านหลังก็ได้ความหมายของ อย่างเช่นวัสดุอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเขาเข้าใจเขาอธิบายได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองบรรยายให้ครูฟังหน่อยว่าในอดีตสมัยร.4มาที่ประจวบท่านมาเสด็จมาแล้วก็ค้นพบอะไรบ้างนักเรียนก็จะเล่าเป็นคำพูดของตนเองอย่างนี้ถ้าถูกต้องมันก็แสดงถึงความเข้าใจของเรื่องประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเป็นระดับสูงขึ้นไปก็คือการนำไปใช้นะครับการนำไปใช้นี่คือเด็กนักเรียนสามารถคำนวณค่าใหม่ได้สามารถสาธิตสามารถสร้างสามารถทำหรือเลือกหรือแสดงหรือการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏอาจจะปรากฏอยู่ในตัวชี้วัดนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ลองวิเคราะห์ตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้เสร็จก็ดูว่าคำเหล่านี้มันน่าจะอยู่ในขั้นพฤติกรรมที่เรียกว่าการนำไปใช้นะครับแล้วก็เรื่องที่จะวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักการนะครับในการแยกสารอย่างเช่นผมสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนอธิบายหลักการแยกสารที่เป็นแหล่งออกจากของเหลวที่ไม่ละลายซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นอธิบายหลักการได้นะครับแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างได้นี่ก็ถือว่าเขาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีคำถามไหมครับอาจารย์ง่วงแล้ว ใช่
โอเคครับจะไป

0: เรามาดูว่าลักษณะพฤติกรรมด้านความรู้ความจำที่เขาพูดถึงนะครับข้อสอบจะถามให้ระลึกเรื่องราวต่างๆนะครับหรือความรู้ต่างๆอย่างตรงไปตรงมาถามความหมายคำจำกัดความลึกชื่อการอ่านค่าสัญลักษณ์เหมือนที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมความรู้ความจำซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เวลาออกข้อสอบก็จะเป็นลักษณะรู้จำบ้างนะครับใน1ชุดข้อสอบก็จะต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับอาจารย์ระดับรู้จำเป็นระดับข้อสอบที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายยากขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือความเข้าใจและยากไปอีกก็คือการนำไปใช้ยากขึ้นไปอีกคือการวิเคราะห์ยากขึ้นไปอีกคือการประเมินค่าและสุดท้ายเลยคือการสร้างสรรค์ซึ่งข้อสอบแบบเลือกตอบเต็มที่ในระดับประถมอาจจะอยู่ในถึงขั้นแค่นำไปใช้หรือวิเคราะห์ส่วนการสร้างสรรค์ผลงานการประเมินค่าอาจจะใช้วิธีการให้นักเรียนสร้างชิ้นงานให้นักเรียนสร้างบทความของตัวเองขึ้นมาใหม่นั้นอันนั้นก็เป็นวิธีการวัดอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นข้อสอบวัดความรู้จำครับอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ในตอนเช้าด้านซ้ายมือคือทิศใดกอไก่ทิศใต้ขอไข่ทิศเหนือคอควายทิศตะวันออกงองูทิศตะวันตกทิศไหนครับอาจารย์หันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ตอนเช้าด้านซ้ายมือคือทิศใดครับทิศไหนครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นความรู้ความจำทำไมอาจารย์คิดนานจังแสดงว่าและในระดับอาจารย์เป็นความรู้ความจำหรือความเข้าใจครับมันเป็นความเข้าใจเพราะเราต้องนั่งเอ๊ะมันต้องอยู่ทางด้านไหนแต่ถ้าอาจารย์ถามแบบนี้จำได้ทันทีโอ้ยมันต้องเหนือเป็นความรู้ความจำได้แต่พอเราต้องนั่งคิดแล้วก็สร้างจินตนาการของเราอ่ะแสดงว่าเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนก็ไปถึงระดับความเข้าใจได้นะครับอาจารย์อันนี้มันไม่ตายตัวนะครับสรุปคือข้อตอบคือคำตอบคือข้อไหนครับทิศเหนือถูกไหมครับอาจารย์เหนือสิ อันนี้ยังเถียงกันไม่จบ เหนือครับอาจารย์เหนืออย่างเช่นรู้จำกล่องลูกบาศก์ประกอบด้วยผิวด้านนอกที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปกี่รูปครับถ้าเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์ตอบได้ทันทีไหมครับได้ทันทีเพราะอยู่ในชีวิตอยู่ในการสอนประจำแต่ถ้าครูที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลยต้องประมวลความรู้ก่อนเพื่อทำความเข้าใจคำว่ากล่องลูกบาศก์ผิวด้านนอกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสักพักนึงแล้วค่อยมานั่งนับเป็นถึงระดับไหนครับแทนที่จะเป็นรู้จำเฉยๆเราต้องทำความเข้าใจกับเรื่องราวก่อนมันก็เป็นระดับความเข้าใจของนักเรียนอีกคนหนึ่งได้แต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนบางคนที่เขามีความรู้มาก่อนแล้วก็คุ้นเคยเป็นแค่ความรู้ความจำอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ระดับต่ำสุดก็คือถือว่าเป็นความรู้ความจำนั่นเองสรุปตอบข้อไหนครับสองรูปสี่รูปห้ารูปหกรูปหกรูปใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าผมเปลี่ยนคำว่ากล่องลูกบาศก์ประกอบด้วยผมบอกว่าลูกเต๋าประกอบด้วยผิวด้านนอกที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปหกรูปเหมือนกันเด็กคนหนึ่งที่บ้านชอบนับเลขกับเด็กคนหนึ่งไม่เคยเจอลูกเต๋าเลยเด็กคนไหนจะตอบคำตอบนี้ได้เร็วกว่ากันครับเด็กที่พ่อชอบนับเลขคือมีการโยนลูกเต๋าบ่อยๆนะครับเขาก็จะเข้าใจได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการออกข้อสอบการใช้คำที่เป็นกลางก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กทุกคนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเขาก็เลยใช้คำว่ากล่องลูกบาศก์แทนที่จะใช้คำว่าลูกเต๋าจารย์นึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นในการออกข้อสอบการเลือกใช้คำในคำถามก็สำคัญอาจารย์อาจจะบอกว่าแท้งน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เด็กบางคนไม่เคยเจอแท้งเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะนึกนานกว่าคนอื่นบางคนเจอแท้งบ่อยๆเขาก็จะเข้าใจมากกว่าเพราะฉะนั้นคำกลางๆก็คือเป็นกล่องอะไรก็ได้ที่เด็กในชั้นเรียนเขาคุ้นเคย กล่องช็อกกล่องอะไรเนี้ยคือมันเป็นคำที่เด็กนักเรียนเข้าใจได้ง่ายนะครับวิธีการออกข้อสอบก็ต้องคำนึงถึงคำศัพท์ที่ใช้ด้วยนะครับความเข้าใจพฤติกรรมความเข้าใจก็อธิบายความรู้ได้ด้วยตนเองก็คือใช้คำพูดของตนเองมาเล่าให้คนอื่นฟังนะครับไม่ใช่ลอกข้อความมาจากหนังสือเรียนเป๊ะๆนะครับลองไหนลองเล่าให้ครูฟังซิเมื่อวานไปเจออะไรมาเขาจะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้แสดงว่าเขาเข้าใจในเรื่องที่เขาเล่านะครับจำแนกความรู้ที่ได้เมื่อปรากฏอยู่ในสถานการณ์ใหม่นะครับก็บอกได้ว่าสิ่งที่เอาไปที่ความรู้ไปอธิบายในปรากฏการณ์ที่เขาเจอใหม่ๆนะครับแปลความรู้จากสัญลักษณ์หนึ่งเป็นสู่สัญลักษณ์หนึ่งได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แสดงว่าเด็กนักเรียนมีความเข้าใจอย่างเช่นภาพแสดงแสงดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบผิวโลกเป็นดังนี้แกนโลกนะครับเป็นเส้นยาวๆแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ำตาลนี่คือโลกนะครับจุด A B C D คือคนที่ยืนอยู่บนผิวโลกนะครับเป็นจุดที่อยู่บนผิวโลกจากภาพตำแหน่งใดบนโลกที่ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดแสงอาทิตย์มาจากด้านนี้ไปด้านนี้A B C หรือ D ครับอาจารย์อะไรนะครับใครว่า A ครับยกมือ B boy ครับยกมือ C cat ครับ D dog ครับอาจารย์ตอบข้อไหนครับ D dog เหรออาจารย์เพราะเหตุใดครับ D dog อ๋อหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดอาจารย์ดูจุดอันไหนใกล้ดวงอาทิตย์ใกล้แสงอาทิตย์มากที่สุดครับ C cat ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วมันก็อยู่ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมครับมันก็ควรจะได้รับแสงมากที่สุดข้อสอบข้อนี้น่าจะเป็นข้อ C คือคอควายนะครับอาจารย์แต่ D ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ว่าน้อยกว่า C นะครับคณิตศาสตร์ครับอาจารย์คณิตศาสตร์ต้องเติมจำนวนใดในสี่เหลี่ยมจึงทำให้75หาร100เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี้หาร4เป็นจริงก็คือกอไก่3ถูกไหมอาจารย์อย่างนี้เป็นการวัดความเข้าใจของนักเรียนนะครับวิธีการเทียบตัวเลขทางคณิตศาสตร์ลักษณะของข้อสอบเป็นการโทษครับที่เป็นพฤติกรรมความรู้ที่นำไปใช้นะครับนำความรู้ไปใช้ก็คือข้อสอบจะต้องสร้างสถานการณ์ใหม่ให้นักเรียนไม่เหมือนสถานการณ์เดิมที่อยู่ในตำราหรือสถานการณ์ที่คุณครูเคยสอนนักเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนำความรู้มาอธิบายหรือแก้ปัญหานะครับก็จะใช้ความสามารถในที่เขาเรียกว่าในระดับการนำความรู้ความทักษะต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับผมนำเสนอแค่3ระดับเพราะว่าข้อสอบแบบเลือกตอบนี่อาจจะสามารถสร้างได้เหมาะสมใน3ระดับนี้มากกว่าระดับอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าระดับวิเคราะห์ประเมินค่าแล้วก็สร้างสรรค์จะทำไม่ได้นะครับอาจารย์ทำได้เหมือนกันนะครับแต่3ระดับนี้ค่อนข้างที่จะสามารถที่จะสร้างข้อสอบหรือเลือกตอบเพื่อให้ถึงพฤติกรรมของนักเรียนได้นะครับก็จะมีอยู่3ลักษณะนะครับอย่างเช่นข้อสอบวิทยาศาสตร์อีกข้อนึงนะครับการกระทําใดเป็นการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกต้องก็จะเป็นตัวเลือกการทําสวนทางป่าเพื่อปลูกต้นไม้ใหญ่ตัดต้นไม้ที่ตายแล้วมาทําฟืนปลูกต้นไม้เฉพาะพันธุ์ที่หายากเอาอันไหนดีครับอาจารย์ขอควายเพราะอะไรครับเพราะมันตายแล้วก็คือเราใช้ทรัพยากรแบบไหนครับถูกต้องแล้วก็ประหยัดใช่ไหมครับใช้แล้วคุ้มค่าก็คือเอาที่มันตายแล้วมาใช้ประโยชน์นะครับก็จะเป็นข้อขอควายปลูกต้นไม้เฉพาะพันธุ์ที่หายากก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับข้อสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ในตัวอย่างข้อสอบ อันนี้ก็คือถ้าแถบกระดาษกว้าง2เซนติเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด50ตารางเซนติเมตรดังภาพจากภาพถ้าแบ่งแถบกระดาษเป็น5ส่วนเท่ากันกระดาษแต่ละแผ่นจะมีพื้นที่เท่าใดความยาวกี่เซนติเมตรกระดาษแต่ละแผ่นจะมีความยาวกี่เซนติเมตรคือความกว้างของกระดาษ2ใช่ไหมครับความยาวเท่าไหร่ครับ5ถูกไหมครับอาจารย์ก็คือกอไก่เป็นข้อที่ถูกอย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือลักษณะของข้อสอบแบบที่เรียกว่าการนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์หรือเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆที่เราไม่อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนจะต้องนำความรู้มาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับมาถึงสไลด์นี้อาจารย์มีคำถามไหมครับนั่งเงียบนี่คือกี่โมงแล้วครับอาจารย์บ่าย 2:20 ปกติเบรกกี่โมงครับ 14:30 บ่าย 2:20 14:30 อาจารย์รีบไปไหนครับบ้านไกลเหรอครับอาจารย์ผมก็ไกลครับผมอยู่กรุงเทพมีคำถามไหมครับอาจารย์อาจจะเป็นลักษณะของการบรรยายให้เหมือนอาจารย์เข้าใจคร่าวๆว่าสามารถออกข้อสอบแบบเลือกตอบได้ตามระดับของพฤติกรรมของนักเรียนเมื่อวิเคราะห์จากตัวชี้วัดมานะครับสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบคำถามของผมคือถ้าอาจารย์จะออกข้อสอบ1ข้อนะครับอาจารย์คิดว่าสิ่งที่รู้สึกมันเป็นความยากที่สุดของอาจารย์คืออะไรครับข้อสอบแบบเลือกตอบ1ข้ออะไรครับอาจารย์ยากที่สุดอะไรนะครับ
1: หาตัวลวง
0: หาตัวลวงยากใช่ไหมครับถัดไปคืออะไรครับอาจารย์กลุ่มนี้ความเข้าใจยากความเข้าใจของใครครับอาจารย์สัญญาของเด็กยากใช่ไหมครับเข้าใจยากเข้าใจเด็กตีความได้หลากหลายอย่างใช่ไหมครับหาตัวลวงยากเด็กตีความได้หลายอย่างตีความคิดไม่เป็นอาจารย์คิดว่าเด็กคิดไม่เป็นใช่ไหมครับหรือว่ายังไงฮะคิดไม่เป็นเพราะอะไรครับถึงว่าคิดว่าเด็กคิดไม่เป็นตีโจทย์ปัญหาได้ยากใช่ไหมครับเราจะมาดูกันว่าเราสามารถที่จะทำให้เด็กตีโจทย์ปัญหาแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นรวมถึงการสร้างตัวลวงอย่างไรให้เหมาะสมนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับอาจารย์ขอเวลาอีก10นาทีผมจะเดี๋ยวจะไปเบรกนะครับจะได้กลับมาอย่างสดชื่นดูนะครับอาจารย์ข้อสอบแบบเลือกตอบโครงสร้างของข้อสอบมันก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ1คืออะไรครับสถานการณ์2ก็คือคำถาม3คืออะไรครับตัวเลือกนะครับจะก็จะมีตัวเลือกที่ถูกแล้วก็ตัวเลือกที่ผิดหรือเราเรียกว่าตัวลวงนะครับข้อสอบบางข้ออาจจะมีแค่คำถามโดยไม่มีสถานการณ์ได้มั้ยครับได้นะครับมีคำถามเฉยๆโดยไม่มีสถานการณ์เราจะมาดูว่าอาจารย์จะสร้างสถานการณ์อย่างไรให้เหมาะสมสร้างคำถามอย่างไรให้เหมาะสมสร้างตัวเลือกอย่างไรให้เหมาะสมสร้างตัวลวงอย่างไรให้ดีนะครับลวงและหลอกได้ดีใช่หรือเปล่าลวงและหลอกเด็กได้เยี่ยมเลยอย่างนี้ทำยังไงนะครับ เราจะใช้คำว่าหลอกเด็กได้เนี่ยได้ไหมนะครับแล้วเราจะลวงยังไงให้เหมาะสมนะครับสถานการณ์ในข้อสอบทำอย่างไรที่จะเหมาะสมและก็ดีนะครับใช้คำถามยังไงให้เหมาะสมและก็ดี

สถานการณ์ที่กล่าวถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นตารางกราฟแผนภูมิต่างๆอาจารย์คิดว่ามันควรคำว่าดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับแล้วก็เหมาะสมข้อมูลที่ได้มาควรจะคิดในใจคิดนึกขึ้นมาแล้วเอามาใช้เลยได้ไหมครับอาจารย์หรือว่าข้อมูลนั้นต้องมีที่ไปที่มาต้องมีแหล่งที่มาแบบไหนดีครับควรจะมีแหล่งที่มาใช่ไหมอาจารย์ข้อมูลไม่ใช่คิดอยากนึกถึงตัวเลขอะไรก็ใส่เข้ามาในสถานการณ์ได้แบบนั้นดีไหมครับอาจจะไม่ดีนะครับไม่ดีในแง่ที่ว่ามันไม่เป็นจริงนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่กล่าวถึงเนี่ยก็ควรจะเป็นจริงในชีวิตจริงหรือว่าเป็นข้อมูลจริงที่มีจริงอยู่ในชีวิตของนักเรียนหรือว่าเป็นข้อมูลที่นำมาจากแหล่งอ้างอิงต่างๆสถานการณ์ในข้อสอบที่สำคัญนะครับหลักการมี3ข้อใหญ่ๆครับอาจารย์1คำศัพท์ต้องเหมาะสมกับผู้เรียนนะครับอาจารย์ใช้ศัพท์อย่าให้มันยากมากนะครับ2ต้องมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้อย่าออกนอกเรื่องออกนอกมาตรฐานนะครับสถานการณ์ไปคนละเรื่องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก็ไม่ได้นะครับต้องอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันต้องพอที่จะให้นักเรียนนำข้อมูลไปตอบคำถามมี3หลักการใหญ่ๆนะครับสถานการณ์ยาวเฟื้อยแต่ถาม1ข้อดีไหมครับมีใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ออกเองใช่ไหมอาจารย์เจอที่ไหนครับข้อสอบโอเน็ตใช่ไหมครับอาจารย์คิดว่าถ้าจะแก้โอเน็ตอาจารย์เสนอเขายังไงครับไม่รู้ไม่จะแก้ยังไงไม่พูดดีกว่าผมยังไม่เห็นนะอาจารย์เดี๋ยวถ้าเห็นเดี๋ยวจะมาช่วยวิเคราะห์นะครับสถานการณ์มีความให้ข้อมูลต้องพอนะครับที่จะตอบคำถามของนักเรียนได้3ประเด็นเรามาดูสถานการณ์ที่1สมมุติว่ามีข้อสอบข้อ1น้อยหน่าขี่รถไปโรงเรียนในตอนเช้าและเมื่อพักเที่ยงน้อยหน่าซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารและดื่มน้ำที่แช่เย็นด้วยคำถามคืออาหารกลางวันของน้อยหน่าได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างสถานการณ์อาจารย์สถานการณ์เป็นยังไงครับถ้ามาตรฐานเขาพูดถึงสารอาหารแล้วก็อาหารออตรงใช่ไหมแล้วก็คำศัพท์ยากไหมก็ไม่ยากอะไรที่มันเป็นปัญหาเมื่อกี้หลักการของเรามี3ข้อคือ1คืออะไรนะครับ1คือคำศัพท์ที่ใช้ไม่ยากเกินไปกับผู้สอบ2มาตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ถ้าข้อสอบข้อนี้เขาพูดถึงสารอาหารและอาหารก็ตรงใช่ไหมครับคำศัพท์ที่ใช้ยากไหมครับไม่ยากและสุดท้ายคืออะไรครับหลักการข้อมูลพอไหมที่จะตอบคำถามข้อมูลในสถานการณ์พอไหมครับก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารและดื่มน้ำที่แช่เย็นด้วยทำไมถึงคิดว่าพอครับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์สัญลักษณ์ใส่อะไรบ้างครับแป้งเนื้อถั่วงอกผักอาจารย์ท่านใดไม่กินผักอาจารย์ไม่ใส่ถั่วงอกเลยใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ชื่ออะไรนะครับอาจารย์ธัญญาไม่มีถั่วงอกแต่อาจารย์สัญลักษณ์มีถั่วก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์สัญลักษณ์กับอาจารย์ธัญญาเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ข้อมูลที่จะนำมาตอบตรงกันไหมไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขคือต้องทำไงครับก๋วยเมไม่ได้ครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์จะใช้ข้อสอบข้อนี้ในหนึ่งห้องเรียนเด็กทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์เมนูมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบไม่เช่นนั้นอาจารย์สัญลักษณ์ก็บอกถ้าผมมีถั่วงอกก็มีคาร์โบไฮเดรตอาจารย์บอกว่าไม่มีถั่วงอกหรือว่าใส่กระเทียมเจียวแต่อาจารย์ไม่ใส่อาจารย์ไม่ใส่น้ำมันอาจารย์ไม่ใส่น้ำมันพืช
มันอาจจะต่างกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์

อันนี้ที่ขาดที่หลักการคือขาดอะไรครับคำศัพท์เขาได้และง่าย2ก็คือตรงกับมาตรฐานการรู้3ข้อมูลเพียงพอไหมครับถ้าจะให้เพียงพอควรทำไงเอ่ยขยายคำว่าก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างให้มันตรงกันใช่ไหมครับแต่ความชอบส่วนบุคคลค่อยว่ากันอีกทีนอกข้อสอบเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปเติมเอาอยากกินอะไรใส่ลงไปแต่ในข้อสอบนี้เรากำหนดให้แบบนี้สมมติเส้นหมี่เนื้อหมูผักบุ้งและกระเทียมเจียวก๋วยเตี๋ยวชามนี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้างเพื่อที่จะให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการตอบคำถามว่าอาหารกลางวันของนักเรียนและสารอาหารประเภทใดเนี่ยตรงกันและเขามีคำว่าน้อยหนาขี่รถไปโรงเรียนไหมจำเป็นไหมครับอาจารย์เนี่ยไม่จำเป็นเลยเอามาทำอะไรข้อสอบโอเน็ตเป็นอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์นี่คือข้อมูลที่ไม่จำเป็นในการใช้สอบใช้ตอบคำถามน้อยหนาขี่รถเป็นตอนเช้าใส่มาเพื่ออะไรมันไม่จำเป็นในการนำมาตอบคำถามแล้วก็เอาออกได้เลยครับอาจารย์เขาก็เลยเปลี่ยนสถานการณ์แล้วก็คำถามใหม่ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งประกอบด้วยเส้นหมี่เนื้อหมูผักบุ้งและกระเทียมเจียวก๋วยเตี๋ยวชามนี้ประกอบด้วยสารอาหารใดบ้างได้ใจความไหมครับชัดเจนไหมครับสั้นไหมครับสั้นกระชับชัดเจนนี่คือวิธีการสร้างสถานการณ์อะไรที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องเอามานะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ครบตรงกันเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวของอาจารย์สัญลักษณ์ก็จะต่างจากอาจารย์ธัญญาอย่างนี้เป็นต้นเด็กนักเรียนก็ได้ตีความได้เหมือนกันนะครับเอามาตอบคำถามได้เหมือนกันถ้าใช้ข้อสอบโอเน็ตชุดนี้ต้องไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนี่คือคำว่ายุติธรรมแล้วมันจะยุติธรรมอย่างไรสถานการณ์ในข้อสอบต้องไม่ให้เด็กนักเรียนที่ประจวบคีรีขันธ์รู้สึกว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่เด็กนักเรียนที่กรุงเทพโอ้อ่านแล้วตอบได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาให้จบอันนี้ก็ได้นะครับไม่ใช่ตัวลวงที่แบบเป็นภาษาลวงด้วยภาษาเพื่อให้เข้าใจผิดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าการลวงแบบทำให้ผู้สอบคนนักเรียนหรือผู้สอบเข้าใจผิดไปโดยไม่จำเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องสื่อสารได้ให้เข้าใจง่ายนะครับอันนี้คือสถานการณ์ลองมาดูว่าข้อสอบที่ยุติธรรมแก่ผู้สอบทุกคนหรือไม่ยุติธรรมมีลักษณะเป็นยังไงอาจารย์ดูสถานการณ์นี้ระยะทางจากรถไฟฟ้าจากสถานีพระขนงไปเอกมัยรวมระยะ 2.4 กิโลเมตรจากเอกมัยไปสถานีพร้อมพงศ์ 2.81 กิโลเมตรค่าประมาณของระยะทางจากสถานีพระขนงไปพร้อมพงศ์เป็นเท่าใดคือถ้าผมบ้านอยู่ไหนอะแม่ฮ่องสอนไม่รู้จักเลยสถานีอะไรเนี่ยพร้อมพงศ์พระขนงเอกมัยคือไม่เคยรู้จักรถไฟฟ้าเด็กทำข้อสอบที่ไม่เคยรู้จักสถานการณ์นี้เลยกับเด็กที่คุ้นเคยเขาเดินทางทุกวันคนไหนที่จะมีโอกาสที่จะตอบคำตอบได้ถูกมากกว่ากันครับก็เด็กที่อยู่ในกรุงเทพหรือเด็กที่เขาคุ้นเคยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่ายุติธรรมนี่คือลักษณะแบบนี้การสร้างสถานการณ์ต้องให้ความยุติธรรมสำหรับเด็กทุกคนแต่ถ้าเป็นห้องเรียนของอาจารย์ที่เด็กทุกคนภูมิหลังใกล้เคียงกันก็ออกข้อสอบในท้องถิ่นของเขาได้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นข้อสอบที่ต้องใช้เยอะๆคนเยอะๆเกี่ยวข้องโดยภูมิหลังแตกต่างกันก็จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นนี้จะแก้ยังไงดีครับอาจารย์อาจารย์สัญลักษณ์เยี่ยมเลยครับปรบมือให้อาจารย์สัญลักษณ์ครับเปลี่ยนจากสถานีพระขนงเอกมัยพร้อมพงษ์เป็นสถานี1 2 3กขคงก็แล้วแต่ครับวิธีการแก้ไขแล้วก็รวมถึงมีรูปประกอบก็จะทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับดีขึ้นนะครับอาจารย์สถานการณ์ที่1ไปไหนแล้วไม่ยุติธรรมนะครับข้อที่2นี้ยุติธรรมขึ้นนะครับเด็กทุกคนก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันสุดท้ายลักษณะของคำถามครับอาจารย์

ึ่งต้องชัดเจนสั้นใช้ภาษาเข้าใจง่ายนะครับถ้าเป็นประโยคปฏิเสธควรจะขีดเส้นใต้หรือใช้ตัวหนานะครับคำถามแต่ละข้อในข้อสอบชุดเดียวกันก็ควรจะเป็นอิสระต่อกันไม่มีต้องใช้ข้อมูลจากข้อถ้าตอบข้อที่9ได้เอาข้อมูลจากข้อ9มาตอบข้อ10เหมือนกับใบในข้อ9เพื่อมาตอบข้อ10นี้เป็นต้นนะครับคำว่าอิสระต่อกันก็คือต่างข้อเนี่ยข้อมูลคนละชุดหรือถ้าเป็นข้อสอบชุดเดียวกันก็ต้องมีข้อย่อยในหัวข้อนั้นๆข้อนั้นๆให้ชัดเจนนะครับเพียงพอในการเลือกคำตอบนะครับเขียนคำถามให้อยู่ในรูปประโยคที่สมบูรณ์นะครับคำว่าประโยคที่สมบูรณ์แปลว่าอะไรครับอาจารย์คำถามกรุงเทพเป็นจุดๆๆก็ขอคองอกับกรุงเทพเป็นชื่อของอะไรกรุงเทพเป็นจุดๆๆกับกรุงเทพเป็นชื่อของอะไรอันไหนเป็นประโยคสมบูรณ์ครับกรุงเทพเป็นชื่อของอะไรอย่างนี้เป็นลักษณะของประโยคที่สมบูรณ์นะครับก็คือการเขียนคำถามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคำถามทองคำเป็นโลหะที่มีค่าสูงมีลักษณะอ่อนสีเหลืองสามารถดัดเป็นรูปต่างๆได้ง่ายอะตอมของทองคำขีด197มีจำนวนอินิวตรอนเท่าใดอันนี้อาจจะข้อสอบยากไปนิดนึงนะครับอาจารย์เขาแค่อยากถามว่าอะตอมของทองคำ197มีจำนวนนิวตรอนเท่าใดประโยคด้านหน้านี้เอาออกได้ไหมครับได้เลยถูกไหมครับอาจารย์คือไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ไม่ได้เอามาใช้ในการตอบคำถามก็ตัดออกนะครับเพราะว่าประโยคมันยาวนะครับแก้ไขให้สั้นขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมีความเชื่ออย่างไรว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารยากไหมครับเข้าใจยากไหมครับอาจารย์ยากใช่ไหมครับที่เข้าใจยากเราก็ปรับภาษาให้มันง่ายขึ้นก็ได้ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์นี่คือวิธีการปรับคำถามให้เข้าใจชัดเจนแล้วก็ไม่ยากนะครับถามอาจารย์นิดนึงตัวเลือกของข้อสอบแบบเลือกตอบที่เป็นหลายตัวเลือกเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าข้อสอบแบบเลือกตอบตัวเลือกที่ดีนะครับวิธีการคิดตัวเลือกที่ดีหรือว่าการสร้างตัวเลือกที่ดีควรจะมีหลักการหรือมีวิธีการยังไงครับอาจารย์การสร้างตัวเลือกของในข้อคำถามหนึ่งก็คือมีข้อถูกเพียงข้อเดียวใช่ไหมครับถูกต้องครับสองก็คืออะไรนะครับข้อที่ถูกต้องชัดเจนสามคืออะไรครับเดาได้ยากเดาได้ยากคือมีความยากพอสมควรเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนข้อสี่คืออะไรนะครับอะไรนะครับอาจารย์ยุติธรรมกับเด็กหมายถึงว่าตัวข้อสอบเป็นกลางใช่ไหมครับโอเคครับแล้วไม่ชี้นำใช่ไหมครับคำที่ใช้คำศัพท์ที่ใช้ไม่ชี้นำคำตอบที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีอะไรอีกครับความยาวของตัวเลือกควรจะใกล้เคียงกันหรือว่าต่างกันมากครับอาจารย์ความยาวก็ควรจะที่จะใกล้เคียงกันใช่ไหมครับใช้ภาษาที่ง่ายเข้าใจง่ายและชัดเจนมีอะไรอีกครับอาจารย์ภาษาง่ายชัดเจนครับ อะไรนะครับตัวเลือกไม่เยอะเกินไปนี่ควรจะมีสักกี่ตัวเลือกดีครับเหมาะสมสำหรับช่วงวัยใช่ไหมครับปกติประถมป.1ถึงป.3ใช้กี่ตัวเลือกครับอาจารย์3ใช่ไหมครับป4 5 6 5แล้วครับอาจารย์จริงป่ะครับกขคงอจอาจารย์คิดตัวเลือกได้เก่งมากมี5ตัวเลือกอาจารย์บอกเหมาะสม4ถึง5ตัวเลือกได้ครับแล้วมัธยมล่ะครับอาจารย์ใช้กี่ตัวเลือกครับ4ใช่มั้ยครับ

แล้วมีจำนวนตัวเลือกที่เหมาะสมถ้าตัวเลือกน้อยเกินไปเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่มีเด็กโตขึ้นเนี่ยนะครับโอกาสที่ข้อสอบเราจะไม่ดีคืออะไรครับอาจารย์ถ้าตัวเลือกน้อยอย่างเช่นม.ต้นใช้ตัวเลือก3ตัวเลือกอย่างนี้เหมาะไหมครับอาจจะไม่เหมาะเพราะอะไรครับอาจารย์อะไรนะครับน้อยไปคำว่าน้อยไปแปลว่าอะไรครับโอกาสที่เด็กนักเรียนจะเดาถูกก็มีสูงใช่ไหมครับแทนที่เราจะวัดความรู้ความสามารถเขาก็นักเรียนก็อาจจะต้องคือถูกโอกาสถูกจาก 100% ถ้า3ตัวเลือกก็หาร3ใช่ไหมก็คือประมาณ 33% ก็อาจจะเดาได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับผมเคยมีประสบการณ์ออกข้อสอบตอนที่เป็นสอนที่อยู่โรงเรียนสาธิตตอนนักเรียนม.4 วิชาเคมีครับอาจารย์มีข้อหนึ่งแล้วมันมี4ตัวเลือกนี่แหละครับแล้วเด็กนักเรียนเขาก็เป็นเด็กที่เก่งนะครับเด็กที่เรียนเก่งมากแล้วเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกนักเรียนบอกว่าพอเอามาตรวจใช่มั้ยครับตรวจคือผมไม่ให้เขียนในกระดาษคําตอบให้กาลงในข้อสอบเลยแล้วก็เอามากลืนจะได้เอาไปกลับบ้านอะไรเงี้ยครับนักเรียนไม่ตอบในตัวเลือกที่ผมกขคงไม่ตอบสักข้อแล้วไปเขียนข้อจอจานคําตอบที่ถูกคือข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมตอนนั้นเป็นนักศึกษาฝึกสอนอยู่ครั้งแรกที่ออกข้อสอบผมจําได้ออกข้อสอบจบหน่วยข้อสอบชุดแรกที่ผมออกแล้วก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูอาจารย์ครูพี่เลี้ยงดูเสร็จอาจารย์วันชัยเอาไปดูครูดูแล้วก็โอเคนะไม่มีปัญหาหรอกอะไรเงี้ยอาจารย์ก็คงจะดูแบบคร่าวๆอะไรประมาณนี้ครับแต่พอไปสอบจริงปรากฏเด็กคำตอบที่อาจารย์เขียนมาทั้งกถึงงไม่มีข้อถูกคำตอบที่ถูกคือจุดๆผมตกใจมากไปตรวจข้อสอบเฮ้ยจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไปดูจริงปรากฏว่าเป็นเหมือนที่นักเรียนบอกจริงๆว่าข้อนี้ผิดเพราะผมเข้าใจคลาดเคลื่อนเองก็เลยวิ่งไปหาอาจารย์อาจารย์ผมคิดแบบนี้ถูกไหมอาจารย์มันคิดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมาน่ะถูกกว่าผมแบบตอนนั้นหน้าชามากเพราะว่าโอเคเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คิดดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็กลับไปที่ห้องก็บอกครูขอโทษด้วยนะข้อสอบข้อนี้มันผิดจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อนี้ครูให้คะแนนฟรีแล้วกันก็คือให้ฟรีทุกคนแล้วก็ไม่นำมาคิดคะแนนก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ว่าการออกข้อสอบครั้งแรกนี่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่มันก็ยังมีพลาดอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเป็นประสบการณ์โอ้ผมหน้าชามากไปสอนเด็กแล้วแบบมั่นใจสุดๆว่าตัวเองไม่น่าจะพลาดอะไรเงี้ยแต่เด็กคือผมเด็กเขาก็น่าจะมีไปเรียนพิเศษอะไรมาก่อนแล้วก็เข้าใจมาล่วงหน้านะครับก็เป็นประสบการณ์ที่มันมีโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ในชีวิตความเป็นนักศึกษาฝึกสอนตอนนั้นก็โอ้มาเล่าให้รุ่นน้องฟังต้องระมัดระวังในการออกข้อสอบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีครั้งหนึ่งผมสอนอยู่ดีๆสอนเรื่องสารละลายเนี่ยครับการเตรียมความเข้มข้นแล้วเด็กคนหนึ่งก็บอกอาจารย์คะน้ำเกลือทำมาจากอะไรน้ำเกลือด้วยความเป็นครูตอนนั้น อยู่หน้าห้องก็ไม่ได้คิดมากลืมถามไปว่าที่เด็กถามว่าน้ำเกลือน่ะมันหมายความว่าน้ำเกลืออะไรเราก็เข้าใจว่าน้ำเกลือที่น้ำเกลือปกติครับจะน้ำผสมเกลือก็เลยอ้าวก็น้ำผสมเกลือไงป่าครับอาจารย์น้ำเกลือที่ใช้ในโรงพยาบาลที่ให้คนป่วยเด็กก็ตอบกลับมาให้คนป่วยผมก็อ้าวก็น้ำผสมน้ำตาลต่อไปโดยที่ความเข้าใจตัวเองว่าคิดว่าเป็นน้ำผสมน้ำตาลเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ

แล้วก็กลับไปห้องก็ไปนั่งคิดเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยอะไรผมก็ไปค้นปรากฏคำว่าน้ำเกลือโอ้โหมีตั้งหลายประเภทอาจารย์มันไม่ใช่เฉพาะน้ำตาลเขาใส่เกลือแร่ใส่นั่นใส่นั่นใส่นี่เยอะแยะมากมายรุ่งขึ้นเช้าวิ่งไปแล้วก็บอกนักเรียนว่าเออครูพูดผิดนะครูขอโทษด้วยแล้วก็น้ำเกลือจริงมีหลายประเภทมากครูไม่แน่ใจว่าที่ถามสำหรับน้ำเกลือคนที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าน้ำเกลือคนที่เป็นอุบัติเหตุหรืออะไรอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็คือโอกาสที่มันจะพลาดเยอะมากตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ต้องรีบไปแก้ไขความเข้าใจผิดเพราะว่าอาจารย์ที่คณะก็บอกว่าถ้าเราสอนผิดต้องรีบแก้ไขทันทีเดี๋ยวมันจะเป็นความเข้าใจผิดของนักเรียนไปจนชั่วชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงครับอาจารย์ประสบการณ์นี้ก็ถูกต้องเหมือนกันผมจำได้ผมเรียนภาษาอังกฤษตอนม.ต้นแล้วผมอาจารย์ให้เขียนคำว่าบางกอกที่เป็นภาษาอังกฤษแบงคอกเนี่ยครับแบงคอกเขียนที่ถูกต้องเขียนไงครับอาจารย์ BANGKOK ใช่ไหมครับผมเขียนว่า BANKแล้ว OK แบงค์ที่เป็นว่าธนาคารก่อนแล้วก็ KOK ใช่ไหมครับอาจารย์ก็บงกลับมาวันชัยแบงค์ตอนอันแรกนี้คือแปลว่าธนาคารอันที่2โอเคคอกแล้วก็แบงคอกที่ถูกต้องคือแบบนี้ผมก็เลยจำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาว่าแบงคอกมันต้องลงท้ายด้วยตัว G ไม่ใช่ตัว K อันนี้คือวิธีการประเมินผลของครูเขาเรียกว่าถ้าครูให้ฟีดแบคทันทีเราก็จะจำได้ทันทีว่ามันมีข้อผิดพลาดแล้วผมก็จำมาใช้จนถึงทุกวันนี้อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่หน้าที่ของคุณครูถ้าเด็กนักเรียนเข้าใจผิดอาจจะต้องช่วยทันทีบางประเด็นมันก็เขาก็จะจำได้ทันทีอ๋อเราเขียนผิดนี่นาแต่ถ้าครูเขียนผิดเลยตามเลยไม่รู้ว่าถูกคืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ดีที่ทั้งที่เป็นบทเรียนและก็ทั้งที่คุณครูที่ดีก็สอนวิธีมีวิธีการสอนที่หลากหลายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือก็เป็นอะไรที่น่าเรียนรู้ครับอาจารย์ครับลักษณะข้อสอบแบบเลือกตอบกับมาเรื่องของเราครับผมพาไปไหนไม่รู้ไปกรุงเทพใช่ครับอาจารย์แต่จริงๆย้อนกลับไปอดีตก็คือโรงเรียนสาธิตณที่แห่งหนึ่ง ครับที่อาจารย์กล่าวมาคือมีกระชับชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็ภาษาไม่กำกวมนะครับตัวเลือกแล้วก็เป็นตัวรวงที่ดีไม่ง่ายเกินไปนะครับก็เป็นลักษณะของตัวเลือกที่อย่างเช่นครับคำว่าไม่สั้นไม่ยาวครับอาจารย์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรตกำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4 จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง 1 จนถึง 3 นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น 3 กำลัง 4 ส่วน 2 ลบ 1 กำลัง 4 ส่วน 2 นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟ

ดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์ม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น f พาร์มพาร์ม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มพาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์มพาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่านะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก
2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0

จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

รูดปรื้ดรูดปรื้ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

เผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging

นด์เนี่ยเชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะ polynucleotide 2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน D นะคะคู่กับ C นะคะ
ต่อไปนะคะ Hericase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hericase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่ทั้งทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: things. The thing that worried me a bit about it was, if it was higher than Key Stage 3, is a certainly a slightly childish look to it, which can work very well, but I think if you're asking a child to do this on their own, it's a bit too up and atom, cartoonish. The resources are great, but the actual interface is not perfect.
1: Yeah. And I won't want to disagree with that, as I started off by saying I think year 7, year 8 is perhaps where I'd pitch this to start with. But it shows that with a good teacher using this flexibly, you can use this across the curriculum.
2: Okay, and it's free, which is always good.
1: It's always good.
2: All right, well, now let's move on to Paul's third choice of resource. Paul, this is another free website. Tell us about it.
1: Okay, Hermione, when I was a young teacher, I was asked by a student, what's Wicca? All I knew about was garden furniture. Alan Wicca. So I wish I'd had something like Religion Facts at that point to refer to, because as you can see, here is everything from Aladrua to Zoroastrianism, this huge resource on the web. And what's important about this, it gives an authentic, well-researched, well-documented set of facts about not just all the world's religions, but certainly a good chunk of them. At the risk of a pun, it's a godsend.
2: Great stuff. How much information do you get on each of them?
1: Oh, there's vast amounts. Let's take something which perhaps people are very weak about in the classroom, which is Buddhism, which many teachers feel very insecure about. So if we had a look at Buddhism, you can see straight away there's this vast variety of resource. But there's an overview, there are facts on Buddhism, so there's a sort of synopsis. Then there's stuff on deities and sects and practices, more than you could ever want for any GCSE Buddhist syllabus that I've seen.
2: Fantastic. Nyla, is this more of a teacher resource or a pupil resource?
3: I think it's more of a teacher resource, but I would use it for pupils who are doing sort of world religion projects, and so they can actually sort of tap into it and tap out. But I wouldn't actually sort of devote a whole lesson to it. I'd make them sort of dip in and dip out, because I think they could get quite lost and sort of not stay focused.
2: Yes, I mean, this is a vast resource, Alan, we've said that.
0: It is fantastic. I mean, there are terms, there are titles in the very first page, which I've certainly never come across before. Some of the illustrations are truly tremendous. And we've seen illustrations sometimes in published documents that aren't that good, and we are paying a lot of money for. You've got access to these to use. Now, if you were following on from the issue of making your own movie, making your own news file, there are images here which are truly not only useful but beautiful. I mean, the example in the Buddhism section, some of those pictures are the best images I think I've ever seen on one of these sites.
2: Well, I'm sorry to say that's all we've got time for today, but just to recap, the three resources that Paul recommended were Exploring Marriage with News Desk from Damaris, Global Gang from Christian Aid, and Religion Facts from Religion Facts. For more information on today's resources, go to our website, it's teachers.tv/resource-review, or email us, resource-review@teachers.tv. A big thank you to our panel, to Paul, to Nyla, and to Alan. Thank you for joining us. We'll see you next time on Resource Review. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2 นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับ ซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรา

รู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A Union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A Union B เนี่ยกลายเป็น A Union B Union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่า
IPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับ

และจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2 อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโตซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโตซิสตรงที่มันนะคะมีการนะคะหรือว้าวส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเทดเอนโดไซโตซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองค่ะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะไฟนอลลี่แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเอง

ะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการ

ในการนำออกนะฮะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของฟาโกไซโตซิสพิโนไซโตซิสแล้วก็รีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโตซิสด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโรพาสค่ะคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า Reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่พาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบ เป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: เป็นไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชพัฒน์ค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
0: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จ

0: ค่ะเชิญค่ะคุณสุพล
1: รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนประชานุเคราะห์ราชประชานุเคราะห์39อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสรวมถึงครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์พ.ศ. 2555ถึง2556หลักสูตรที่1อีกครั้งในวันนี้บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์หรือระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมเนื่องจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมระดับชาติที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอบรมครั้งนี้ได้เชื่อมต่อสัญญาณไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งบริษัททีโอทีได้มอบอุปกรณ์ครบชุดและจัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกด้านสัญญาณการเชื่อมต่อระบบวีทัศน์และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่เทคนิคของโรงเรียนเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ. 2555ทำให้โครงการการอบรมของมูลนิธิเป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้นกับผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้ในอาชีพของทุกท่านได้ดีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณค่ะท่านโสพล May now invite Mr. Vivat Roy Sakun Deputy Director Narathiwat Primary Educational Service Area 3 Narathiwat to give an opening remarks เรียนเชิญอาจารย์วิวัฒน์ Roy Sakun ได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะ
2: ครับเรียนผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านกับผมนายวิวัฒน์โดยสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต3ในฐานะผู้แทนโรงเรียนในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและบริษัท TOT จำกัดมหาชนที่ได้คัดเลือกให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางของการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์พุทธศักราช2555ถึง2556ในหลักสูตรที่1อันหนึ่งเนื่องเป็นการสนองพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการปรับปรุงวิธีการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าถึงการอบรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปขอขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณค่ะ May I now speak on behalf of คุณขวัญแก้ววัชโรไทย the chairman of the Distance Learning Foundation I'd like to welcome you all again to the Distance Video Conference Teacher Training Program for English Teachers on Establishing a Culture of AchievementThis is another collaboration between the Distance Learning Foundation and the Regional English Language Office of the U.S. Embassy, with generous support of TOT Public Company Limited, Wang Kai Kang Wun School, and Rat Prachanukrot 39 School, Narathiwat. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible, especially Mr. Damon A. Anderson, Director of the Regional English Language Office, U.S. Embassy, who could not possibly be here today. Thanks to Dr. Margie Anderson and Ajahn Sharon Sanchez regarding academic contribution. My thanks also go to the staff of GOT, GLF Hua Hin, for their technical support, and to all moderators in all three sites, Ajahn Usama Narajiwan, Ajahn Wari, and Ajahn Andy, Rung Rin Wang Kai Lung Wun School, Hua Hin, and Associate Professor Cha Liu Si, Pibun Chun, who is here at the Bangkok site. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now, on behalf of Khun Khwan Kae Wacharothai, the Chairman of Distance Learning Foundation, declare the Distance Video Conference Teacher Training Program on Establishing a Culture of Achievement open. Thank you. And may I now invite Dr. Margie Anderson, educator and teacher trainer, to give her welcome remarks and start her lesson. Thank you.
3: Okay. Sawadika, good morning, everybody. Look at this beautiful array of people in front of us here in Bangkok. This is amazing. Do you see how many people are here? And I look at our other sites. I'm so delighted to welcome a new group of students, teachers from Narathiwat. Welcome. We see all of the people here, and then our old friends in Hua Hin as well. I'm curious, before we begin, to find out in all the sites if this is your first time to attend one of the teacher training sessions for Distance Learning Foundation. So if this is your first time, please put up your hand so we can see. Wow. And let's look in the distance, yeah. So we have a lot of new participants, which is very exciting for me and for all of us. Thank you to the staff here in TOT in Bangkok who are trying to find seats for everybody who has arrived. For those of you, since so many are new, let me just say a little bit about how we will work. And your friends who've been present before can also help you. But I'll explain a little bit about how we will tend to work, and I'll ask Ajahn Naraporn to translate that so everybody is understanding. We do, excuse me, we do proceed primarily using English for our medium of communication, but there is translation from time to time that Ajahn Naraporn will provide so that if you're not sure what's going on, she will help to make it clearer. Also, we'd like to be informal. So if you have a question, feel free to turn to the person who is sharing your table and check with them to see if they understand. Because sometimes things might not be completely clear, so please feel free to ask. There is some amount of lecture, what I'm doing now, just talking, and you're listening. But most of the time, you're going to be asked to interact with somebody. So either you turn and you'll work with the person who's sitting beside you, or maybe you'll turn around and work with somebody behind you. So anytime I say, turn to a partner, you know it's time for you not to work by yourself, but to work with somebody else. In that way, we establish a kind of a collaboration. So those are the just initial introductions for the newcomers. If you'd like to just translate for me, thank you.
0: ค่ะก็อาจารย์มาจีนะคะก็กราบต้อนรับท่านผู้ครอบครมทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งครั้งนี้มีจำนวนมากกว่าที่เราคาดไว้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านแล้วก็การอบรมของเราอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะก็คือว่าอาจารย์มาที่จะบรรยายนะคะแล้วก็นำเสนอผ่าน PowerPoint นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วก็จะเป็นครั้งคราวก็จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ช่วยกันทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมคู่กิจกรรมกลุ่มนะคะนี่ถ้าบอกว่า turn to your partner ก็คือว่าอาจารย์ก็ต้องไปทำงานนะคะช่วยกันคิดช่วยกันเขียนนะคะกับเพื่อนๆข้างๆ
4: างนะคะจากข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะคะก็แล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะให้อาจารย์เนี้ยนำเสนอนะคะนำเสนอคำตอบนำเสนอข้อคิดเห็นของอาจารย์นะคะเป็นครั้งคราวก็จะเชิญไปตามไซต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหัวหินหรือว่านราธิวาสนะคะท่านที่เป็นมอดเรเจอร์ก็กรุณาเตรียมนะคะท่านผู้อาจารย์ผู้ที่ทำกิจกรรมแล้วก็มีคำตอบเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็อาจารย์ต้องอาจจะต้องเดินดูนิดนึงนะคะแล้วพอถ้าเราเชิญให้ตอบก็จะได้ทันทีนะคะจะได้ไม่เสียเวลาการถ่ายทอดออกอากาศนะคะค่ะก็การเราอยากให้มีความร่วมมือกันนะคะระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันนะคะทำงานด้วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำค่ะ
3: โอเค thank you so much so now we're going to turn to our topic which again is called establishing a culture of achievement multi-literacies in the English language classroom and this is not a new term but it may be new for youAnd I have to confess that as I was developing my materials for this session, I kept finding more and more really interesting things to look into. So if you feel your curiosity a little bit intrigued or awakened by this topic, if you start looking, you're going to find a lot of really interesting materials. But we're going to move into this now a little bit by doing your first sharing with a partner.You maybe know a lot about the concept of multi-literacy. You maybe know nothing about the concept of multi-literacy. Either way is okay, or anything in between. But I'd like you to turn to a partner and say, what do you think multi-literacy means? What do you think? And we won't ask you to confess to the whole group, but just a chance for you to talk with somebody. What do you think this subject is all about? Just a couple of minutes quickly, talk to a partner.
4: ค่ะก็อาจารย์มาร์ตี้นะคะก็ดึงคำว่า multi literacy นะคะก็อยากให้อาจารย์คุยกับเพื่อนๆนะคะว่ามันคืออะไรนะคะmulti คำหนึ่งนะคะแล้วก็ literacy คำหนึ่งค่ะหมายความว่าอย่างไรค่ะลองเดาดูนะคะค่ะ
3: โอเค again sometimes when we do a pair share it's very short like thatJust a couple of minutes, just to put out some ideas. Anybody, let's start in Bangkok right now. Would anybody like to offer what they think multi-literacy means? And it's okay. You can be right. You can be wrong. It doesn't matter. What do you think it means? Would somebody like to share? Please, thank you. What do you think?
5: I think it means many kinds of abilities, not only for reading and writing.
3: Uh-huh. Wow, brilliant. There you go. Yes.We're definitely talking about more than just reading and writing. We think about literacy as being a text, right? Let me just see if I can get this next slide up. Okay, typically, literacy, as it's been used in the teaching field and education, we're talking about being able to read things that are written. So like reading the information on this slide.Is classic literacy. But beginning, you know, almost 20 years ago, there are teachers who've been talking about the idea of multi-literacies and turning it into a plural and not meaning just the ability to read different languages as in text, but to read different situations. And just as our colleague here said, it's different kinds of abilities.That we're trying to develop for ourselves and in the lives of our students. So let's take an example to think about that, because it's kind of, if it's a new idea for you, you might be wondering, well, how else can one be literate? So I have a question that perhaps we'll just stick with the Bangkok audience for now, but those of you in the other sites are going to get called upon, so be ready.At some point, but for now we'll just stick with these people who are sitting directly in front of me. What kinds of things did you have to read to use the expanded version of literacy? What did you have to be able to read or understand in order to get here today, in order to make it here? What kinds of things did you have to know or know how to do? Anybody can just call out and I'll repeat so we can all hear. What did you have to read?Or know how to do.
4: ค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้บอกว่า Multi-literacy คือ different kinds of ability ใช่ไหมคะเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ามีความสามารถในการ

0: นะคะอาจารย์มาตี้ก็เลยถามว่าอย่างยกตัวอย่างว่าอย่างวันนี้นะคะอาจารย์ต้องอาศัยนะคะทักษะอะไรบ้างความสามารถอะไรบ้างนะคะที่อาจารย์จะอ่านที่อาจารย์จะได้เรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ
1: Yeah, anybody want to be brave? We always require some brave somebody to begin. Somebody with a lot of courage can say something. What did you have to know or know how to do to get here today?
0: ค่ะโดยเฉพาะการที่อาจารย์เดินทางมาถึงสถานที่อบรมเนี่ยค่ะเอาอาจารย์มาที่ยกเป็น specificsituation เลยอาจารย์ต้องอาศัยทักษะอะไรบ้างในการที่อาจารย์จะเดินทางมาถึงสถานที่อบรมทั้งที่กรุงเทพที่หัวหินแล้วก็ที่นราธิวาสนะคะนราธิวาสอาจจะต้องมีทักษะมากกว่าของเราบ้างคะเดี๋ยวทางนราธิวาสตอบเตรียมตอบไว้ด้วยนะคะอาจารย์คะ
1: โอเค if somebody calls out one thing then I will expand upon it what's something you had to know in order to get here today a map yes okay soA colleague, so thank you for being brave a second time. That's wonderful. The idea of I have to know, maybe you had to know how to use the Bangkok bus system because maybe you took a bus to get partly here. Maybe you had to know how a SkyTrain, which is another kind of literacy to maybe get partway here. Maybe you had to know how the roads were set up.And how to drive, where to turn, another kind of literacy. You know, I'll be honest with you, I get around in Bangkok only by public transportation. I don't have a car. So if you were to put me inside a car in Bangkok, I would be very illiterate in the car. I wouldn't be able to find my way because I don't really know how the roads work because I don't do that. But I know how the SkyTrain works. So it's about understanding systems.Even to get up here, you had to understand how an elevator works, another kind of literacy. If you had just come from some very remote place on Earth and you had never seen an elevator, that might be a confusing situation. You would be illiterate around the use of the elevator because you have to know the floor, pushing the button, that the doors are going to close, all right?So this might seem a little bit abstract. Well, the other thing we were discussing this morning, perhaps you were aware that there's a big court decision today in Bangkok, and maybe that influenced the route that you're going to take, because maybe you don't want to be on a specific road because it might be very crowded. You might get stuck in traffic because today is a big day. So all of those things are forms of literacy.And this group called the New London Group back in 1996, they're called the New London Group because they met in New London, New Hampshire. And they really came up with this idea of multi-literacies, pointing out that in our modern world, we are becoming literate more and more quickly in new ways of understanding the world and technologyis a huge force in that process. A survey that they did recently in the United States said that 93% of teenagers between the age of 14 and 16, 93% have mobile phones. And we don't know exactly what the percentage is in Thailand.But what would you guess of the students in your class who are old enough to have phones? Do most have phone? Everybody has a phone? Half, half? How is it for you? Most, half, half? Okay. Depends. Yeah, different answers. This is an example of another kind of literacy that when I was growing up, we didn't even have mobile phones. Can you believe it? Can you believe there was a time when there weren't these phones? So this New London Group is really talking about how these new literacies are going to influence the way, are already influencing the way our students learn. Not only how they learn, but what they learn. And mobile phone is just one example of that. So let's move on.We use the term a culture of achievement. What do you think? Yes, You want to go ahead?
0: Yeah. ค่ะก็จากที่อาจารย์ตั้งคำถามนะคะว่า what kind of things you have to know in order to get here นะคะก็ได้คำตอบว่าอย่างเช่นว่าต้องมีแผนที่บางท่านเนี่ยเพิ่งมาอบรมเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะก็ต้องหาทิศหาทางหาว่าจะมายังไงนะคะมาที่บริษัท TOT ที่ถนนแจ้งวัฒนาอย่างไรนะคะก็ต้องรู้ว่าขึ้นรถตรงไหนนะคะลงตรงไหนนะคะแล้วก็แม้กระทั่งว่าขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็คือ literacy ทั้งนั้นเพราะนั้น literacy ไม่ใช่แค่การรู้อ่านออกเขียนได้อย่างเดียวนะคะรู้ทักษะอื่นๆด้วยในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งนะคะในการดำรงชีวิตซึ่งก็อาจารย์ก็พูดถึง New London Group นะคะลอนดอนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในอังกฤษนะคะลอนดอนนี้อยู่ที่นิวแฮมป์เชียร์ที่อเมริกานะคะ New London Group นี่เขาก็ฟอร์มกลุ่มกันขึ้นมาแล้วเขาก็พูดถึงคอนเซปต์นี้นะคะmulti literacy นะคะว่าเป็นวิธีการใหม่นะคะที่เราจะต้องเรียนรู้มีความสามารถหลากหลายมีหลากหลายทักษะในการที่จะทำความเข้าใจนะคะโลกทำความเข้าใจสถานการณ์ทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะ
1: โอเค thank you so perhaps we want to do a little bit more translation today I think it's a good idea alrighty so we chose in planning this series to use this term culture of achievement linking cultural achievement to multi literacies and as we progress through the seriesHopefully this will become more and more obvious to you why we're talking about it. But I'm going to put the question back to you. What do you think is a culture of achievement? And why would this be important for your students, especially now? As Kunina mentioned, we're always keeping in mind that we're heading towards ASEAN 2015. So why is this important for your students? I'd like you again to chat with a partner.And for just a couple of minutes, and then we're going to start in Hua Hin to hear some of their comments on what is a culture of achievement. And then we'll go off to Narashi Wat and hear from them as well. Okay? So just take a minute to brainstorm with your partner, and then we'll start in Hua Hin.
0: ค่ะก็คำถามที่สองนะคะที่อยากให้อาจารย์คุยกันกับเพื่อนอาจารย์ข้างๆนะคะคือ culture of achievement นี่คืออะไรในความคิดของอาจารย์นะคะอาจารย์ลองเดาดูนะคะค่ะแล้วทำไมถึงได้สำคัญสำหรับผู้เรียนค่ะ

0: คือการที่ทุกคนนี้อยู่ด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อย่างประสบความสำเร็จด้วยกันค่ะ
1: Okay, who would like to report from Narachiwat? Anything you'd like to add to Hua Hin?
0: มีไหมคะเชิญเรียนเชิญอาจารย์จากนราธิวาสค่ะคิดว่า Culture of Achievement คืออะไรคะ
1: Okay, not to be too political, but I do feel I want to add one more comment before we move into this question of multi-literacies a little bit further. And that is that oftentimes I've heard, and perhaps you have as well, how important English is going to be in the ASEAN community as the language that we're going to be using between countries in order to communicate. And sometimes you hear people saying,Oh, we're competing. If our students don't speak English, they're not going to win the competition. Other countries are going to do better. They're going to take our jobs. And so it can look more like a kind of a competition where English is the tool. But we want to look at English as being a tool, but for better purposes, not for competition, but for harmony.And greater success for everybody. So I just wanted to add that piece.
0: ค่ะ อาจารย์นาดี้ก็ย้ำนะคะว่าแล้วก็เวลาเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะภาษากลางที่เราจะใช้นี่ก็คงจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแต่ว่าอาจารย์นาดี้ย้ำว่าไม่ใช่เพื่อการแข่งขันกันว่าใครจะดีกว่าใครนะคะต้องการใช้ภาษาอังกฤษนะคะในประชาคมอาเซียนนี่น่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะสร้างทุกสิ่งนะคะของทุกประเทศในประชาคมนี้ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จร่วมกันค่ะ
1: Right, so if you were to go on your internet, which is one of the literacies, and if you Google or do a search for multi-literacy, probably the top thing that's going to come up will be this explanation that comes from Wikipedia. Remember, in the past, those of you who've been here before, we've looked at Wikipedia as a place where we can find out information. This series of slides that I have that I'm showing right now,come from the Wikipedia description of multi-literacies. And it comes from this new London group as they're trying to describe what this is all about. So it starts by saying there's changes in the world, especially technological changes. We mentioned the mobile phone previously. We're always talking about internet. And we're going to see a couple of video clips that really talk aboutthese changes, which, depending on how old you are, I'm not going to date myself, but for some of us, it's been quite remarkable if we think about how much change there's been since we were school age. It's mind-boggling. To observe that children who are maybe 2 years old, 3 years old, oftentimes already know how to use a mouse. Click if you have grandchildren, they're already no problem with that.So another kind of a knowledge or literacy. So we have big change because of technology, globalization, immigration. People are not staying in the same country their whole life many times, or maybe studying abroad, et cetera. So the root of this idea of multi-literacies is the idea that shouldn't the way students learn in school also change? Does it feel appropriate to keepdoing the same thing that we used to do in school.
0: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็นำเสนอนะคะความหมายของ multi literacies นะคะจากวิกิพีเดียนะคะซึ่งก็สรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะเกิดขึ้นในโลกนะคะเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยก็เล็กลงทุกทีนะคะโดยเฉพาะความเจริญความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเด็กเล็กๆอายุ 2-3 ขวบก็ใช้เมาส์เป็นแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการเดินทางนะคะซึ่งง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การย้ายถิ่นที่อยู่นะคะ immigration นะคะก็มีเยอะขึ้นนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า shouldn't the way students learn in school be changed นะคะว่าการเรียนรู้

0: ของนักเรียนในโรงเรียนนี้ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะคะเพื่อให้รองรับนะคะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะ
1: This is a very provocative question actually because teachers including myself tend to teach the way that we were taughtThat's the model we have in our mind, is how we were taught. But since that time, the world has changed either a little bit or a lot, depending on how long it's been since they're in the classroom. So do we have to think about new ways of teaching? According to the ideas that emerged from this new London group, that we should be taking a more multimodal way of communication. If you look in your handout,There's a slide, maybe two or three from here, that has some vocabulary in it. And you might want to make note of some of these words that might be different than words you've used before. The idea of multimodal is really referring to many different ways of encountering information. So it could be that when I was in school, we read books, and maybe we had discussion.But we did not, at that point, have the ability to use internet or to send a text message to somebody to ask them a question or to follow somebody on Twitter, right? So these are all new ways of understanding things. The New London Group talked about using different kinds of representation for material, including English. So here we have linguistic, which we're all familiar with as teachers, visual representations,which we've discussed previously, imagery, art, spatial, and I think that that word is misspelled. I think that's supposed to be a T instead of a C, but I'm not sure. Yeah, it should be a T. Spatial, which is the way things are organized in space, understanding how things are in position with one another, so it's another kind of representation, gestural,How many of you in your English classes find yourself teaching gestures that are typically done by speakers of English or imitating the way I use a lot of gestures because that's the way I talk? Maybe you're imitating that as a way of exploring how you're speaking English. And the idea of multimodality then, that things can come from many different aspects.And not just one sole thing. So not only just the textbook, but maybe many other elements. Go ahead.
0: ค่ะ ก็ อาจารย์ก็อธิบายนะคะถึงความหมายของ multilingualism นะคะว่าภาษาอังกฤษที่เราสอนเนี่ยนะคะทาง New London Group เนี่ยก็แนะนำว่านะคะควรจะสอนโดยวิธีการที่หลากหลายนะคะเป็นวิธีการใหม่ๆนะคะแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะอย่างเช่นไม่ใช่เพียงแต่ว่าสอนทางด้าน linguistics นะคะสอนไวยากรณ์นะคะก็ต้องสอนโดยผ่านสื่อทางด้าน visual คือภาพนะคะแล้วก็ audio ก็คือเสียงนะคะ spatial นะคะก็คือวิธีการที่สิ่งต่างๆเนี่ยถูกจัดวางนะคะอาจจะเป็นภาพของห้องภาพของสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะการจัดลำดับของสิ่งของนะคะของอะไรนะคะแล้วก็เจสชัลนะคะก็คือการสอนโดยใช้ท่าทางนะคะบางท่านก็คงจะทราบนะคะว่าบางทีภาษาเนี่ยก็จะมีการออกท่าทางนะคะสื่อผ่านท่าทางด้วยบางทีอาจจะไม่ต้องพูดนะคะท่าทางก็บอกได้นะคะสื่ออารมณ์สื่อความหมายได้แล้วก็มัลติโมดัลก็คือ การที่นำเสนอนะคะการที่การแสดงออกโดยผ่านวิธีการต่างๆนะคะที่แตกต่างกันไปค่ะ
1: All right so this group further went on to say that a classroom needs to be somehow balanced and by thisTheir meaning that it's not only one way, but many ways, so that we are choosing as teachers to really change the way that we teach.

0: the idea of situated practice. Really, this means doing something with a context around it. So rather than asking students just to practice saying, hello, how are you, my name is Marty, you're asking them to put that in the context of, okay, let's say you're meeting Secretary of State Hillary Clinton in Phnom Penh. How are you going to say that? Or you're meeting your grandmother. How would you say that? Versus you're running into your friend on the street. So the idea of making sure that practice happens within a context so that it has a situation in which it happens. The idea of overt instruction, which is basically what we think of as teaching most of the time. That word, I'm telling and you're listening. What I'm doing right now is overt instruction. I'm simply talking, you're taking it in, but right now you're not being asked to necessarily do anything with it. You're just listening, taking in. Critical framing refers to the idea of social issues. Critical thinking around real social issues, that you put things in a frame, that you say, this is important because this is the circumstance we're talking about. Democracy, for example, is a very abstract concept. But the minute you put it into the context of a country, an organization, an election like we're having in the United States, suddenly it becomes, democracy becomes not abstract, it becomes very real and something that we can think about carefully. And the idea that all of these things will ultimately transform practice. What this means is we as teachers are constantly evolving. If I'm teaching the same way I taught 20 years ago, maybe even using the same worksheet, this is not transformed. This is, I'm doing something out of habit rather than really thinking about how to do it.
1: ค่ะอาจารย์ก็ได้อธิบายต่อนะคะว่าการเรียนการสอนนะคะในแบบใหม่นะคะควรจะมีการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้หลากหลายวิธีนะคะในการเรียนรู้แล้วก็ในการสอนด้วยนะคะอย่างเช่นอาจารย์อธิบายถึงคำว่า situated practice นะคะก็คืออย่างเช่นว่าเราให้ที่เมื่อก่อนเรียกเดลค่ะหรือว่า practice เนี่ยเราให้เด็กเนี่ยฝึกภาษาไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะก็คือต้องสร้างสถานการณ์ให้เขาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดพบญาติผู้ใหญ่นะคะควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะหรือว่าถ้าพบเพื่อนควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าให้ฝึกHello Good Morning ไปเฉยๆโดยที่ไม่มีสถานการณ์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นคำว่า overt instruction ก็หมายถึงการที่ครูก็สอนนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็ฟังนะคะแล้วก็ซึมซับเอานะคะเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีที่ตรงไปตรงมาธรรมดานะคะก็ต้องผสมผสานกันนะคะอันนั้นก็น่าจะเป็นแบบเก่าที่เราก็สอนมาตามปกตินะคะส่วน critical framing นะคะก็คือไอเดียของการที่นำ social issues นะคะนำสิ่งที่หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะรอบตัวนะคะของผู้เรียนเนี่ยเข้ามานะคะอย่างเช่นหัวข้อต่างๆอย่างเช่นเรื่องประชาธิปไตยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสามารถที่จะนำมาให้นักเรียนเนี่ยเป็นทำเป็นสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะฝึกภาษาได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ transform practice ก็คืออาจารย์ก็บอกว่าถ้าเผื่อว่า เราใช้วิธีเดิมของเรานะคะใช้ชีทที่เราใช้เมื่อ10ปีก่อนนะคะอันนั้นก็ไม่ transform แน่ๆนะคะก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งผู้ที่เป็นครูและทั้งผู้ที่เป็นผู้เรียนด้วยค่ะ
0: And the final, the end of this quote is the idea that students, which is, this is very similar to previous topics we've had. We've looked at critical thinking skills. Maybe some of you participated or saw these programs. The idea of students learning to draw on their own experiences to make meaning, to make sense of the world. And this idea of semiotic literacy practices, oh, it's such a complicated sounding term. It really refers to the idea of being able to read the environment, read symbols, read meaning, that might not be in the sense of reading a text. Remember back to the

0: the example of what did you have to read to get here. So this idea of I needed to know how the SkyTrain system works. I need to know how an elevator works. This part of what we're really trying to call upon students to be able to understand things in multiple ways, to be able to actually understand the world around them from a critical perspective, so that they can hopefully engage in the world and make positive changes. We want our students to be active in the world. But in order to be active, they have to understand how the world works. So multi-literacy really is asking for this kind of understanding. I'm going to let Ajahn Narpourne do a little summary of that. And then I'd like you to turn to your partner on the page that has a list of key vocabulary and just check with each other that you understand what the words mean. And feel free to use Thai language if that's easier. That's fine. And then we'll have finally given like a backdrop about multi-literacies, and we'll actually get into the rest of the meat for today.
1: ค่ะสำหรับคำอธิบายในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยนะคะควรจะนำประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะมาใช้ด้วยนะคะในการที่จะอาจารย์บอกในการสร้างความหมายนะคะในสิ่งใหม่นะคะคือนำถ้าภาษาเดิมของเราก็คือสกิมาใช่ไหมคะที่ว่านำสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มานะคะมาใช้กับสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่มาเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ก็refer ถึง critical thinking skill นะคะซึ่งเป็นชุดหัวข้อนะคะของการอบรมครั้งที่ผ่านมาของเรานะคะซึ่งการทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะเป็นสิ่งซึ่งควรจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นในผู้เรียนนะคะก็ในทำนองเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวมาคิดวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันในสิ่งที่เขาเรียนในปัจจุบันนะก็จะมาให้เขาสร้างความหมายแล้วก็ทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะส่วน semiotic literacy practice นะคะก็หมายถึงการที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะอ่านหรือว่าทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์นะคะหรือว่ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นเท็กซ์เป็นตัวหนังสือเสมอไปนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็refer ถึงที่ยกตัวอย่างกันเมื่อกี้ตอนต้นนะคะที่ว่าอาจารย์จะมาถึงสถานที่อบรมเนี่ยอาจารย์จะต้องเรียนรู้ต้องรู้ทักษะมีทักษะมีความสามารถอะไรบ้างนะคะอย่างในกรุงเทพก็คือการอาจจะเช่นการขึ้นรถไฟฟ้านะคะการดูแผนที่นะคะการขึ้นลิฟต์งั้นเป็นต้นนะคะในหัวหินแล้วก็ที่นราธิวาสไม่ทราบมีทักษะอะไรบ้างนะคะที่จำเป็นที่อาจารย์จะมาถึงที่สถานที่อบรมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะแชร์ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าซึ่งถ้าเผื่อว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะมาผสมผสานกับการเรียนรู้เนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในสถานการณ์ในโลกในชีวิตแล้วก็มีความอะไรฮะกระตือรือร้นนะคะแอคทีฟขึ้นในการเรียนรู้ค่ะแทนที่จะเรียนอะไรที่แห้งๆเฉพาะในหนังสือนะคะค่ะก็เรียนรู้ทักษะหลายต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าในหน้าที่เป็น key vocabulary นะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะเป็นทุกคำที่อาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์มาร์ตี้อาจารย์มาร์ตี้ได้อธิบายแล้วนะคะคำศัพท์ keyword พวกนี้นะคะอาจารย์ลองเช็คดูกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าเข้าใจไหมนะคะแล้วมีคำถามอะไรไหมค่ะเชิญค่ะ

0: We still have a lot of ground to cover, but can I just stop for a second and see if anybody has any question or something that does not feel very clear to you right now? Any question? Yes, please, go ahead. You have to turn on your microphone. Yes, thank you.
1: The word special, I saw on the screen, S-P-A-C-I-A-L. Which one is correct?
0: T.
1: T on the screen.
0: I'm pretty sure T is correct.
1: T.
0: Yeah. Yeah, the C is incorrect.
1: T.
0: Typo. Yes. Thank you. Anything else? Okay. I guess that's permission to forge ahead. We'll take some time for questions again later. Okay. Let's see now. All right, it might feel like it's taken us a long time to get to the overview of this series, but that was intentional on my part because I wanted you to start thinking from the very beginning about this question of multiliteracies, because it takes a little while, I think, to become comfortable with it. It's a little bit of a different way of seeing the world. And as you'll hear soon on a video that we're going to watch, people don't necessarily agree. Some people feel like the word literacy shouldn't be used except when we're talking about a book or a newspaper, and others are very comfortable with this idea. Anyway, we have six sessions, and this is going to look familiar to those of you who were here previously, the last session that we did on unlocking students' voices. I will be conducting the first three sessions, and John Shea will be conducting the final three sessions, but they're linked. So today, this is number one. We're just getting introduced to multiliteracies. It's really kind of giving you the backdrop and how technology plays into that. Next time, we're going to be talking about critical reading. This is applying critical thinking skills to reading and assessment and how that plays in the online environment. Because as we know, sometimes we think if they say it on the internet, it must be true. Not necessarily. The third session, which I will be doing, is looking at the gap between cultures, and we'll be looking specifically in the ASEAN realm and how social networking might influence those relationships as a way of thinking about them as a kind of literacy. Then we're going to be doing what we did the last time. So you're going to have an assignment at the end of today that's really going to be due for session four with Shay later in August. So you have more time to think about and get ready. Same thing, the next session, you'll have an assignment that's only due in September. And finally, an assignment that's only due in late September. And Ajahn Shay will be facilitating those. So this will be your opportunity to send in examples of student work, to send in samples of things that you have done, and they will be reviewed in those sessions.
2: ค่ะ อาจารย์ก็ได้กล่าวว่าเราจะสำหรับโปรแกรมการอบรมหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น6 เซสชั่นนะคะเราจะพบกันศุกร์เว้นศุกร์นะคะสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการเนี่ยค่ะที่ได้กล่าวไปแล้วคือแนะนำถึงเรื่องmulti literacies นะคะการใช้เทคโนโลยีนะคะคอนเซปต์เรื่องนี้นะคะเราทำความเข้าใจกันในครั้งนี้เสร็จแล้วพอครั้งที่2นะคะวันที่27กรกฎาคมศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะเราก็จะเน้นหัวข้อ critical reading and assessment นะคะ in online work นะคะแล้วก็พอครั้งที่3นะคะวันศุกร์ที่10สิงหานะคะ Bridging the gap between cultures and social networking นะคะก็ culture ซึ่งเราก็จะนำเรื่องอาเซียนเข้ามาตรงนั้นให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดู social networking ในสาที่เป็นliteracy อย่างหนึ่งนะคะว่าเราควรจะผู้เรียนนะคะควรจะเรียนรู้ทักษะนี้อย่างไรนะคะซึ่งทั้ง3เซสชั่นของอาจารย์มาจี้นี่นะคะอาจารย์ก็จะสั่งการบ้านนะคะตอนท้ายเซสชั่นทุกครั้งแล้วก็การบ้านของเซสชั่นแรกนี่นะคะก็จะให้นำกลับมานะคะเป็นฟีดแบ็กสำหรับเซสชั่นที่4ในวันที่24สิงหานะคะ ซึ่งตอนนั้นจะเป็นอาจารย์เชนะคะเราก็จะมานำกันบ้านนะคะมาดูกันนะคะมานำเสนอกันแล้วก็คุยกันนะคะซักถามสำหรับการบ้านของวันที่27กรกฎาคมก็จะมานำเสนอในวันที่7กันยานะคะการบ้านของวันที่10สิงหาก็จะมานำเสนอในวันที่21กันยานะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับเซสชันทั้งหมดมี6เซสชันนะคะของชุดนี้ด้วยกันนะคะค่ะอาจารย์เข้าใจนะคะค่ะแล้วก็เราอยากจะให้อาจารย์ลองหลังจากรับฟังนะคะหลังจากได้เรียนรู้จากอาจารย์แล้วเนี่ยก็กลับนำกลับไปใช้นะคะแทรกกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะคือเราไม่ต้องการให้อาจารย์เอากลับไปใช้ทั้ง1

ชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์นะคะอาจจะมากเกินไปนะคะอาจจะแค่15นาที20นาทีอาจารย์ลองซิว่าแทรกกิจกรรมอะไรที่จะนำไปสู่การที่ให้ชักจูงนะคะสับสนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน Multi Literacy ได้นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม